0: Good Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ือกเป็น2เพลงช้าๆหน่อยนะซึ้งๆเลยเลือกมาต้อนรับเช้านี้ของเรานะครับพี่การเดอะพาร์คินสันกับเราจะบอกคำนั้นแล้วก็นนทนนท์นะฮะฟีเจอริ่งกับเจฟซาเตอร์ด้วยกับทัฟฟลายแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาละแบงค์กริดนะฮะประจำการยานแม่ดูแลคุณเหมือนเดิมนะครับเปิดมาตั้งแต่ 7:30 นแบบนี้นะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆนะครับจนถึง 11:00 นแต่ว่าครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนนะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio นะครับมาดูคนตื่นเช้าของเรากันบ้างยังคงตื่นเช้ากันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เจอกันเช้าๆแบบนี้ทุกวันเลยนะพี่เชอรี่นะครับมีแม่ฝนนะครับน้องรุ้งใบบุญนะครับแม่น้องชาโบมาม่าทูเปลส์นะฮะพี่ตุ๊กเด่นชัยคุณเบียร์คุณแนนวาสินีนะครับท็อปแท็บแล้วก็พี่สุบีไมล์เลิฟนะอ่ะเช้าๆวันนี้วันพฤหัสละน่าจะอ่อมบ้างอะไรบ้างยมบ้างอะไรบ้างง่วงเอ่ยอะไรเอ่ยเรามาบูสต์เอเนอร์จีกันหน่อยกันละกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปบูสต์กันดูพยากรณ์อากาศกันก่อนวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับประยางเราฝนฟ้าคะนองฝน 70% ของพื้นที่นะฮะก็มีฝนเยอะทุกวันแหละช่วงนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด25องศาความเร็วลมอยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา 6:00 น. 20 นาทีพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน 6:09 น. 9 นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเองไปเต้นกัน
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
0: Sunshine Radio Good life, good music.

ื่อว่าหลายคนในนี้น่าจะทันแหละเพราะเป็นเพลงที่อยู่ในปี2545นะครับเต็มวุฒิสิทธิ์สืบสุวรรณนะฮะบอกได้ใหม่นะครับส่วนเมื่อเบรกที่แล้วก่อนนั้นเป็นปฏิเสธไม่ไหวกันจากลิปตาเบรกที่แล้วมีล็อกเป้ากันจากไดซ์นะครับแล้วก็ Push to Start นะฮะงานจากไชล่าด้วยเนี่ยฮะ 7:55 ก่อนจะส่งท้ายกันไปนะพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงวันนี้ PM 2.5 นะครับค่าเป็นสีเขียวต่ำมากเป็นเลขตัวเดียวเลย6 USAQI นะฮะก็คืออากาศดีแหละนะฮะเป็นสีเขียวแบบนี้ไปตลอดทั้งวันจนถึงช่วงเย็นเลยแล้วก็หลายคนกังวลว่าจะมีฝนตกใช่ไหมครับวันนี้น่าจะมีฝนแหละนะฮะแต่ว่าหนักหน่อยน่าจะเป็นช่วงค่ำๆไปแล้วนะครับตลอดทั้งวันวันนี้ก็มีเมฆเยอะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ตลอดทั้งวันแต่ฝนจะมีอีกไหมเดี๋ยวไว้อัปเดตกันเป็นรายชั่วโมงต่อไปก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสันชัยทอกระเบาครับไปเต้นกันต่อนะฮะ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรี

0: ราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
2: Sunshine, talk about...

0: ุณในชั่วโมงแรกด้วยเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราในแฮนด์นิวเอนทรีอันดับที่18ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ ETC Sweet เหมือนก่อนครับส่วนก่อนหน้านั้นคิดถึงเป็นประจำนะฮะ Casanova ที่มีพี่ดังพันกรนะครับมาเฟเจอริงด้วยนะฮะ2เพลงอุ่นๆหน่อยเลือกมาต้อนรับเช้านี้ของเรานะครับเจอกันทุกช่องทางแล้วนะตอนนี้มาครบแล้วนะฮะออนไลน์ออนแอร์ไม่ว่าจะเป็นทางไหนเราดักคุณไว้หมดแล้วเรียบร้อยต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับ 104.75 สตร.5 พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับ 95.25 ในเขตพื้นที่พัทยาทั้งหมดเลยนะฮะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะฮะแอปพลิเคชัน Sunshine Radio ทาง TikTok Channel ของเรา Sunshine Radio Thailand ครับโลโก้สีส้มๆฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยก็แล้วกันรวมถึงช่องทางที่เราคุยกันนะฮะส่งรีเควสต์ส่งคะแนนได้ทุกวันเหมือนกันนะครับทาง LINE Official @ Sunshine Radio นะฮะคนตื่นเช้าของเราก็เยอะแยะเลยมาดูว่ามีใครกันบ้างครับ Morning พี่เชอรี่นะครับแม่ฝนน้องรุ้งใบบุญนะครับคุณมาม่าทูเบลส์พี่ตุ๊กเด่นชัยคุณเบียร์จ้าครับแม่น้องชาบูท็อปแท็บครับคุณดิวคุณจูนคุณทีฟาบีเบ้คุณฟาพี่สุบีไมเลิฟครับพี่หมูคุณกุ้งแห้งคุณเบนจี้คุณเป็ดสุเทพครับสิริวรรณาคุณนัทน้องเขียวครับคุณตาลเนาะนะฮะแล้วก็วาซินีแนนนะครับนี่คือคนตื่นเช้าของเราอัพเพิ่มเติมมีคุณเจแล้วก็คุณแก้มเข้ามาด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับแบงค์กริดประจำการยานแม่กลับมาขับยานเวลาเดิมนะครับเช้าๆเจอกันแบบนี้ยาวๆจนถึง 11:00 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องเล่าแล้วก็ท็อปิกให้ทุกคนได้ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นการบริหารสมองในช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะบางวันก็ถามยากบางวันก็ถามง่ายนะครับนะแต่ก็จะได้เป็นการกระตุ้นสมองยามเช้านะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเหมือนเดิมนะฮะน่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพวกเราคุ้นเคยกันแล้วพวกเราค่อนข้างที่จะเคยชินแล้วก็คุ้นเคยมาแล้วเนาะสำหรับเรื่องของพร้อมเพย์นะเรื่องธรรมดาของคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาในระดับโลกคุณฟังเชื่อไหมเรื่องพร้อมเพย์เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยเพราะเราใช้กันทุกวันเนาะนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาในระดับโลกเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาคนไทยออกไปซื้อของเนี่ยเราอาจแทบจะไม่ต้องพกเงินสดเลยนะครับมีแค่โทรศัพท์มือถือเนาะนะฮะซื้อกาแฟ50บาทเราสแกนซื้อข้าว60บาทเราสแกนไปตลาดร้านเล็กๆข้างทางหรือแม้แต่ร้านที่มีแค่กระดาษแผ่นนึงพิมพ์ QR code แปะไว้นะฮะร้านรถเข็นข้างทางใดๆก็แล้วแต่นะฮะสตรีทฟู้ดใดๆเราก็แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจ่ายเงินแล้วอีกไม่กี่วินาทีนะฮะเงินก็ถึงบัญชีของคนขายพอดีเลยเราใช้มันบ่อยจนเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งฮะตอนนี้น่าสนใจมากๆครับระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะระบบที่อยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายเหล่านี้นะฮะโดยเฉพาะพร้อมเพย์หรือว่าพร้อมเพย์ของเราเองเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่โดดเด่นด้านการชำระเงินแบบ real time หรือว่าการโอนและรับเงินได้แบบแทบจะทันทีนะครับพร้อมเพย์เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่การเอาเบอร์โทรศัพท์มาผูกกับบัญชีนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างเป็นระบบที่เรายืนอยู่แถวหน้าของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งพร้อมเพย์ของเรานะฮะเริ่มให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2016หรือว่าปี2559เนาะคุณผู้ฟังเนาะปี59 10ปีคุณผู้ฟังนะฮะ10ปีนะฮะภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศนะครับแนวคิดสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้การโอนเงินระหว่างคนกับธนาคารเนี่ยหรือว่าการรับเงินต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำลงด้วยนะครับแล้วก็เมื่อโครงสร้างนี้เนี่ยมารวมกับโมบายแบงกิ้งแล้วก็มาตรฐานไทย QR Payment เนี่ยพฤติกรรมการจ่ายเงินของคนไทยก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรียกพร้อมเพย์ว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยทีเดียวนะของการชำระเงินแบบดิจิทัลของคนไทยเลยนะเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนต่ำแล้วก็จำนวนการใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวฮะคนไทยใช้กันเยอะแค่ไหนหลายๆคนอยากจะรู้จะบอกว่าตัวเลขล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เผยแพร่ถึงเดือนมิถุนายนล่าสุดนี่นะฮะเดือนเดียวเนี่ยมีธุรกรรมผ่านพร้อมเพย์ประมาณ 2,534 ล้านรายการนะเฉลี่ยนะคิดง่ายคือว่ามากกว่า 2.5 พันล้านครั้งใน1เดือนนะครับมูลค่ารวมประมาณ 4.6 ล้านล้านบาท มหาศาลนะฮะถ้าเอาจำนวนธุรกรรมการมหารเอาธุรกรรมมหาร30วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ84ล้านรายการต่อวันคุณผู้ฟังก็เรียกว่าคนไทยก็โอนแบบกดจ่ายวุ่นวายกันแบบง่ายมากนะฮะซึ่งนะฮะถือว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาแล้วมีคนใช้เฉพาะบางกลุ่มนะครับแต่มันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยจริงๆอันนี้มีหลักฐานจากธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะครับแล้วประเทศอื่นมีไหมหลายๆคนสงสัยพี่แบงค์ประเทศอื่นมีไหมนะครับเมื่อวานแบงค์มีโอกาสได้ไปเจอนะคอนเทนต์หนึ่งใน TikTok นะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะระบบการใช้เงินแบบเรียลไทม์เนี่ยของเราเนี่ยอยู่ในระบบที่เรียกว่าแถวหน้าของโลกเลยนะฮะถามว่าประเทศอื่นมีไหมมีครับแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็มีระบบที่เก่งมากเช่นกันไม่แพ้เรานะฮะเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาระบบในรูปแบบแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจที่เรียกว่าตีคู่กันมากับไทยเลยนะฮะนั่นก็คือที่อินเดียครับอินเดียมีระบบที่ชื่อว่า UPI หรือว่า Unified Payment Interface นะครับ UPI นะฮะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานปีเดียวกับเราเลย2016ฮะพร้อมๆกับพร้อมเพย์ของเราเลยนะฮะปีเดียวกันครับทำให้สามารถส่งและก็รับเงินแบบเรียลไทม์ระหว่างธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถใช้ระบบ QR ในการจ่ายเงินได้เช่นเดียวกันก็เลยถือเป็นหนึ่งในระบบที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยในปัจจุบันมากที่สุดนะครับแล้วก็ด้วยประชากรของอินเดียเองที่มีมากกว่าพันล้านคนเนี่ยปริมาณธุรกรรมของ UPI นี่ก็เรียกว่ามหาศาลหูฟังเพราะประชากรเขาเยอะนะครับก็ใช้กันเยอะมากนะฮะทีนี้ของบราซิลก็มีครับบราซิลชื่อว่า PIX นะฮะหรือว่า PIX นั่นเองนะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจฮะบราซิลครับนะฮะบราซิลเปิดระบบ PIX นี่นะฮะในเดือนพฤศจิกายนปี2020อันนี้ช้ากว่าเรานะ2020ครับสามารถโอนเงินระหว่างบุคคลร้านค้าบริษัทแล้วก็ภาครัฐเนี่ยภายใต้ในเวลาไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกันใช้งาน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์รวมถึงวันหยุดด้วยนะฮะเติบโตเร็วมากนะครับภายใน5ปีนะครับธนาคารกลางของบราซิลเนี่ยระบุว่ามีผู้ใช้งานเกือบ170ล้านคนแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในวิธีชำระเงินหลักของประเทศบราซิลไปเลยเรียบร้อยนะครับสิงคโปร์มีไหมสิงคโปร์นี่อันนี้น่าสนใจมากสิงคโปร์มีชื่อว่าเปย์นาวคุณผู้ฟังเปย์นาวครับมีแนวคิดคล้ายๆกับพร้อมเพย์ของบ้านเราก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถรับส่งเงินได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมานั่งกรอกข้อมูลบัญชียาวๆทุกครั้งนะครับและประเทศไทยกับสิงคโปร์เองก็มีการเอาพร้อมเพย์นะครับไปเชื่อมกับเปย์นาวของสิงคโปร์แล้วเรียบร้อยผลก็คือคนไทยและก็คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถโอนเงินข้ามประเทศโดยใช้เพียงเบอร์โทรศัพท์ผ่านธนาคารที่เข้าร่วมนะเงินถึงกันภายในไม่กี่นาทีนะฮะจากระบบโอนเงินระหว่างประเทศเมื่อก่อนใช้เวลา 1-2 วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอไทยกับสิงคโปร์เชื่อมระบบเปย์นาวกับพร้อมเพย์ของเราเข้าด้วยกันปุ๊บนะฮะแป๊บเดียวเงินเข้าปึ้งเรียบร้อยนะฮะเรียกว่าประสบความสำเร็จนะฮะเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยง real time payment ในระหว่างประเทศที่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับไทยกับสิงคโปร์นี่คือเชื่อมกันครั้งแรกของโลกเลิศไหมเลิศนะฮะหลังจากพร้อมเพย์ประสบความสำเร็จภายในประเทศนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการเดินหน้าพัฒนาการชำระเงินข้ามประเทศต่อนะฮะอย่างเช่นการเชื่อม QR payment ระหว่างไทยกับมาเลเซียเองนะครับนอกจากนี้ไทยเองก็ยังพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการชำระเงินกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในอาเซียนเองนะครับเพื่อทำให้การเดินทางการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยสะดวกขึ้นด้วยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำให้เทคโนโลยีแบบนี้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากได้จริงนะฮะจนวันนี้เราแทบไม่รู้สึกแล้วด้วยซ้ำว่าเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยมันคือเทคโนโลยีเพียงแค่เรารู้สึกว่าพี่ฮะสแกนได้ไหมฮะแค่นี้แม่ค้าก็ยื่น QR code ให้แล้วเราก็จ่ายปึ้งเรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วมันจบจนเราลืมไปแล้วว่านี่คือนะฮะความสำเร็จของเทคโนโลยีของเรานะฮะจนบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆคือถือว่ามันทำให้เราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีบางอย่างครับประสบความสำเร็จจนถึงจุดที่เราไม่รู้สึกว่ามันใช้แล้วมีอยู่แล้วอย่างพร้อมเพย์ของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับไปแบบทีละนิดทีละนิดนะฮะเมื่อก่อนเราจะต้องอะไรเมื่อก่อนแบงค์จำได้เลยอะทำงานพิธีกรเนี่ยรับงาน MC อ่ะจะต้องจำเลขบัญชีของตัวเองได้บางทีหน้างานเขาจะโอนเลยอะไรเงี้ยเสร็จงานปุ๊บโอนเลยเงี้ยจำได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่จำแล้วนะครับเมื่อก่อนเราต้องจำเลขบัญชีใช้เบอร์โทรศัพท์นะฮะจะหาตู้ ATM เปิดโทรศัพท์อะไรต่างๆจากเงินสดเป็น QR code เองนะจากถามว่ามีเงินทอนไหมกลายเป็นสแกนได้ไหมอะไรเงี้ยจากระบบที่เริ่มต้นในประเทศไทยเมื่อ10ปีก่อนวันนี้มันกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีธุรกรรมมากกว่า 2.5 พันล้านรายการต่อเดือนแล้วก็ยังเชื่อมต่อออกไปยังระบบการชำระเงิน ินของต่างประเทศได้ด้วยอันนี้เราต้องภูมิใจอย่างหนึ่งนะระบบการชำระเงินเนี่ยนะฝรั่งที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาบอกแล้วโอ้ยสุดยอดมากธนาคารของคนไทยนะครับบางทีมีรถธนาคารเคลื่อนที่ด้วยนะครับไปจอดตรงนั้นตรงนี้นะครับมีตู้ ATM เคลื่อนที่ก็มีนะครับแล้วก็ใช้ระบบการจ่ายเงินแบบพร้อมเพย์ง่ายที่สุดเลยของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สัญชัยช็อกบ้าของเราครับท็อปปี้ของเราถามว่าถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับอะไรและเพราะอะไรอ้าวย้ำนะท็อปปี้ของสัญชัยช็อกบ้าเช้านี้ครับถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไรสัญชัยช็อกบ้าของเราครับส่งข้อความของคุณนะครับมาทางLINE @sanchairadio รออ่านนะครับ
1: Sanchai Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซล 19 ถึง 20 กันยายนนี
7: ้พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ยกโยกกันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะน่าจะช่วยให้ความยมความอ่อมเนี่ยถูกกระตุ้นมากขึ้นนะฮะเหงาเข้าใจครับโฟอีฟแล้วก็นิวชัยพักแทนเลิกกักแล้วรักก่อนนะครับอ่ะ8โมงเช้ากับ41นาทีวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของความเลิศความปังของระบบจ่ายเงินพร้อมเพย์ของคนไทยนะฮะที่บอกเลยว่ามันทำให้ระบบการจ่ายเงินของไทยเนี่ยนะฮะมายืนอยู่แถวหน้าของโลกเลยทีเดียวนะครับก็เลยมีท็อปปิกมาถามทุกคนว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยโลกเนี่ยทั้งโลกเลยเปลี่ยนไปใช้ระบบแบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้เนี่ยคุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไรนะครับมาดูคำตอบกันคุณผู้ฟังมีคนส่งเข้ามาละทีฟาน่าจะส่งเข้ามาคนแรกของเรียกว่าเป็นคนไทยคนแรกของวันนี้ที่ส่งมาตอบท็อปปิกนะครับบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้จะขอใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับการซื้อหวยเลยค่ะเนี่ยซื้อหวยด้วยเงินสดหรอทีฟาเพราะนะฮะจะปัญหาชีวิตอะไรก็แล้วแต่เงินไม่พองานก็เครียดความรักก็วุ่นวายแต่ขออย่างเดียวอย่าลืมซื้อหวยอย่างน้อยเนี่ยก็ขอมีความหวังเล็กๆก่อนโลกจะเข้าสู่ยุคสแกนจ่ายเต็มตัวค่ะเมื่อวานก็โดนไปนะฮะเฉียดแบบไม่ให้ความหวังกันเลยนะงวดนี้เอาใหม่ถ้าไม่ถูกก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลแล้วกันเน้นสนุกไม่เน้นรวยนี่จะบอกว่าพี่แบงค์เนี่ยเลิกซื้อเลิกอุดหนุนด้วยการใช้เงินสดแล้วว่าเพราะว่ามันเกินราคาทีฟาพี่แบงค์ใช้นี่คนใช้อันนี้นะใช้เป๋าตังค์นะซื้อใช้เป๋าตังค์ปุ๊บสมมุติถูกนะนะฮะถูกปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเขาโอนให้เราเลยนะหักนู่นนี่เรียบร้อยโกนเข้าบัญชีเลยสะดวกนะฮะสะดวกแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวขึ้นอะไรด้วยตัวเองด้วยนะฮะไม่ต้องไปขึ้นรางวัลตัวเองแต่พี่แบงค์ยังนะแค่ยังไม่ถูกนั่นเองยังไม่ถูกเหมือนกันนะครับล่าสุดก็คือนะ4ใบนะครับผมไม่เฉียดเลยไม่สงสารไม่เห็นใจไม่อะไรไม่เฉียดหน่อยไม่มีนะฮะเหมือนกันอ่ะข้อความจากทีฟ้าขอบคุณด้วยนะครับจะซื้อหวยจ่ายด้วยเงินสดเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะไปกันที่ใครอีกฮะบีมฮะบีมมาแล้วนะครับบีมตอบท็อปิกพี่แบงค์หรือยังบีมตอบท็อปิกพี่แบงค์หรือยังติวอ่ะตอบแล้วบอกว่าเงินสดครั้งสุดท้ายเนี่ยขอใช้ไปกับร้านข้างทางที่ไม่รับโอนค่ะอยากจะกลับไปสัมผัสบรรยากาศแบบดั้งเดิมสักครั้งยื่นแบงค์ร้อยรับของแล้วก็รอลุ้นเงินทอนว่าจะได้เหรียญอะไรกลับมาเพราะถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกสแกนจ่ายหมดจริงๆเนี่ยร้านที่บอกว่าไม่รับโอนเนี่ยคงจะกลายเป็นตำนานไปเลยส่วนเราอาจจะต้องเก็บแบงค์ร้อยใบสุดท้ายไว้ดูต่างหน้าพร้อมก็ถามตัวเองว่าแล้วเมื่อก่อนเราจ่ายเงินกันยังไงนะเนาะนะครับผมเนี่ยเก็บไว้ดูต่างหน้าเก็บไว้เป็นเรียกอะไรเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้จะต้องแบบสแกนจ่ายทั้งหมดอ่ะทุกคนก็ต้องยอมอ่ะนึกออกป่ะทุกคนก็ต้องไปจัดการตัวเองอ่ะอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะขอบคุณบีมด้วยฮะไปต่อครับท็อปแท็บบอกเราว่าใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับการซื้อกาแฟค่ะไม่มีอะไรมากเนาะกาแฟเนี่ยเพราะปกติก็มีเงินสดติดตัวไม่มากอยู่แล้วถ้าอยู่ๆเปลี่ยนระบบการใช้จ่ายเงินสดที่มีอยู่ก็น่าจะพอซื้อแค่กาแฟค่ะ70บาทพกเงินเนี่ยและกาแฟก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับ1ในการใช้ชีวิตแต่ละวันของหนูด้วยค่ะลืมอะไรลืมได้แต่ต้องไม่ลืมที่จะกินกาแฟค่ะนะโอเคเข้าใจได้วันนึงพกตังค์ไม่เกิน100เนาะได้กินกาแฟก็สบายใจและรู้เรื่องแบบนี้ใช่ไหมเข้าใจได้เลิศนะฮะไปกันที่ใครฮะคุณออยสวัสดีฮะคุณออยบอกว่านี่ใช้เงินสดให้กับพ่อแม่ค่ะว้าเพราะว่าวัยพ่อแม่เนี่ยน่าจะเคยชินกับการใช้เงินสดมากกว่าการสแกนจ่ายอย่างน้อยเนี่ยให้ท่านมีเงินสดไว้ถึงจะเอามาใช้จ่ายไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เก็บเป็นที่ระลึกเอาไว้ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ให้เงินสดนะครับผมสำหรับพี่จั๊กนั้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวนะวันนี้พี่จั๊กอยู่โรงพยาบาลนะหายไวๆแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับนะเอาเงินไปติดต้นผ้าป่าครับทำให้สวยๆแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับเอาพุ่มใหญ่ๆใส่ธนบัตรทุกสีประดับสวยๆแล้วนำไปถวายวัดครับอุ๊ยเลิศนะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายนะครับเอาไปถวายวัดด้วยกันติดบนต้นผ้าป่าอันนี้ก็เลิศอยู่เนาะถ้าวันนึงมาใช้ระบบสแกนจ่ายหมดแล้วอะเวลามีกฐินมีผ้าป่าอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงอ่ะคุณผู้ฟังติดเป็น QR code หรอหรือยังไงดีแปลกๆดีเหมือนกันเนาะแก้ปัญหายังไงดีเนาะวันนึงสแกนจ่ายหมดแล้วก็แห่กันเฉยๆแล้วก็ฟอนแล้วก็ลำไปนะฮะส่วนได้เท่าไหร่ก็สแกนเอาจากทำบุญก็สแกนเอาเนาะเลิศๆนะฮะไปต่อกันที่เบนจี้ฮะเบนจี้บอกว่า หนึ่งข้อความนะเบนจี้ว่าใช้เงินสดครั้งสุดท้ายน่าจะเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่ให้พ่อแม่ค่ะอาจจะแบ่งเก็บนิดหน่อยสะสมธนาคารอ่ะสะสมธนบัตรนะฮะเหรียญใส่แฟ้มไว้เนี่ยเก็บไว้ให้ลูกหลานดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยป้าเนี่ยใช้แบงค์ใช้เหรียญจ่ายเงินนะคงเหมือนตอนยกเลิกแบงค์สิบนะที่ยังเก็บไว้อยู่เลยค่ะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคได้เลยนะแต่ละข้อความก็มีความครีเอทในวิธีการแตกต่างกันไปนะครับผมคุณฟังท็อปิกของเราเช้านี้ฮะสันใจท็อกเบานะครับถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับอะไรและเพราะอะไร
1: สันชัย Talk About

0: Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

ลอร์แล้วก็ไอซ์พาริสนะครับโอเคนะฮะวันนี้นะครับอายกๆเบาๆนะส่วนตอนนี้8โมงเช้า55นาทีแล้วนะครับสัญชัยทอล์คอบาวท์เช้านี้กับท็อปปิกถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไรแล้วมาดูข้อความส่งท้ายชั่วโมงนี้กันหน่อยนะฮะคุณนุกบอกว่าถ้าทั้งโลกเนี่ยเปลี่ยนไปโอนเงินวะวันนี้น่าจะใช้เงินสดจ่ายค่าเดินทางค่ะคือรู้สึกว่าการใช้เงินสดจ่ายค่าเดินทางเนี่ยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าแบบไม่ใช่รถที่เรียกในแอปนะคะประมาณรถเมล์หรือว่าเรือข้ามฝั่งอย่างนี้นะฮะก็ใช้เงินสดกับแบบนี้ไปก่อนเอาที่มันยังตอบโจทย์ใช่ไหมพรุ่งนี้จะต้องเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะอ่ะไปขอบคุณคุณนุกด้วยนะครับไปต่ออีกสักหนึ่งข้อความแม้คุณเลยลาบอกว่ารอแป๊บได้รอได้จ้ะน้องยันฮะน้องยันมาใน TikTok ของเรามาแล้วยังน้องยันยันเพื่อนใครยันยังไม่ส่งท็อปิกจ้ะนะฮะยังไม่ได้ท็อปิกก็ส่งให้ยันก่อนนะครับนะฮะไปเดี๋ยวรอนะฮะไปกันที่คำตอบของคุณเบียร์ก็แล้วกันคุณเบียร์บอกว่านะให้เงินลูกนะฮะลูกยังเล็กอยู่แล้วถ่ายวิดีโอไว้ค่ะความทรงจำที่จะไม่มีอีกแล้วที่ลูกจะไหว้ขอบคุณก่อนรับเงิน เป็นกิจกรรมที่จับต้องได้ในด้านความรู้สึกฮะแล้วก็การสอนมารยาทแล้วก็การโอนแล้วก็บอกโอนแล้วนะกับยื่นเงินให้ลูกเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะครับสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาจับต้องได้ให้เงินลูกนะฮะแล้วลูกก็จะไหว้ขอบคุณใช่ไหมมันรู้สึกเป็นความรู้สึกแบบจับต้องได้ใช่ไหมเข้าใจได้เลยนะครับถ้าโอนแล้วนะเนี่ยอาจจะแบบพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะฮะเข้าใจได้อ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อนะคุณผู้ฟังถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้เนี่ยคุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไร

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
2: Sunshine, talk about...

0: ่อเนื่อง3สัปดาห์ซ้อนนะครับนาฬิกาสายนะฮะโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรามา9สัปดาห์รวมถึงก่อนหน้านั้นปามี่ด้วยนะฮะคิดถึงนะครับ2เพลงช้าหน่อยเลือกมาต้อนรับต้นชั่วโมงที่2ของเราแบบนี้นะฮะ 9:00 น.กับ21นาทีอย่าลืมนะครับเจอกันทุกช่องทางนะออนไลน์ออนแอร์นะครับอย่างทาง TikTok ตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็เราจะไลฟ์กันแบบนี้ตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจด้วยนะฮะทาง TikTok ของSunshine Radio Thailand เนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะ Sunshine Talk กับเราเช้านี้นะครับท็อปปิกของเราถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้เนี่ยคุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูคำตอบของแต่ละคนกันคุณผู้ฟังฮะวันนี้ถึง25กันยายน2569นะครับคาเฟ่แคนเตอรี่ศรีราชาครับเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์นะกับขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับที่คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นดีครับสอดไส้3สูตรความอร่อยที่มีความหมายเป็นสิริมงคลอาทิไส้ทุเรียนหมอนทองไข่เค็มนะครับไส้โง่ยิ้งนะครับไส้ลูกวัวสุดพรีเมียมในเนื้อเนี่ยแป้งบางเนียนนุ่มกับรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวพร้อมให้คุณเนี่ยได้สืบสานประเพณีแล้วก็ลิ้มรสความอร่อยพร้อมกับครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักนะครับหรือว่าจะนำไปเป็นของขวัญสุดพิเศษนะครับที่ทุกคนรอคอยเลือกรสความอร่อยได้ทั้งแบบชิ้นแล้วก็แบบเซต2ชิ้นในกล่องสุดหรูครับราคาต่อชิ้นเริ่มต้นที่170บาทสุทธิเลยนะครับสนใจสั่งจองล่วงหน้าหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้เลยคาเฟ่แคนเตอรี่ศรีราชานะครับหมายเลข0383141000หรือที่ LINE @cafecanterie_src นั่นเองนะครับไปดูข้อความกันคุณผู้ฟังมีคำตอบเยอะแยะแล้วนะ Baby Bill บอกว่าถ้าพรุ่งนี้จะต้องสแกนจ่ายทั้งหมดเลยจะไม่ใช้เงินสดครั้งสุดท้ายค่ะขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกเผื่อวันนึงเนี่ยเอาออกมาให้ลูกให้หลานดูว่าเงินที่เคยใช้ก่อนจะยุคสแกนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เผื่อมีมูลค่าในอนาคตค่ะเอาออกมาขายได้ค่ะเป็นในส่วนของลักษณะของว่าเอาไปเอามาขายเนี่ยนะคดเอาไว้เก่งราคาไม่ใช่เนาะคุณฟังเนาะนะฮะคุณเจนะครับขอบคุณเบบี้บิวด้วยไปต่อกันที่คุณเจบอกว่าเอาไปใช้ครั้งสุดท้ายกับร้านที่มีป้ายรับเฉพาะเงินสดค่ะเพราะอยากจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายแบบไม่ต้องสแกนไม่ต้องลุ้นแอปล่มแค่ยื่นเงินสดและพูดว่าไม่ต้องถอนค่ะสวยๆไม่ต้องถอนค่ะสวยๆแต่ว่าของราคาเท่าไหร่ของราคา120แต่ว่าเราจ่ายเงินสดเป็นแบงค์อะไรแบงค์ร้อยไม่ต้องถอนเนี่ยมันขาดสิหยอกเล่นนะครับผมไปต่อคุณจูนครับคุณจูนบอกว่าซื้อขนมซื้อของซื้อข้าวรถเข็นข้างทางหรือว่าจากร้านคุณตาคุณยายที่เขาไม่มีระบบสแกนค่ะเพราะหลังจากนี้เนี่ยไม่รู้คุณตาคุณยายเขาจะมีระบบสแกนให้เราได้ซื้อของไหมหรืออาจจะซื้อลอตเตอรี่มั้งคะเพื่อถูกเนี่ยหนูจะได้มีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็ได้ไปใช้ในระบบสแกนออนไลน์ต่อเลยค่ะยังไงดีนะฮะก็มีหลายคำตอบมีหลายเวที่จะไปนะครับขอบคุณจูนด้วยฮะไปต่อกันที่คุณตาลครับน้องเขียวนะฮะคุณตาลบอกว่าคงใช้วิธีใส่ซองแล้วแจกคนรู้จักนะเช่นหลานตัวเล็กๆหรือว่าลุงป้าน้าอาในบ้านจะได้แบ่งกันสะสมจะได้รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เคยมีแบงค์แบบนี้ใช้งานกันอยู่นะเหมือนที่เป็นของที่เหมือนเป็นที่ระลึกค่ะแบบนี้นะครับแจกอันนี้แจกเลิศๆนะพี่แจกพี่แบงค์ด้วยนะครับผมพี่หนูปลาบอกว่าวันนี้ขับฟังอยู่นะคะขับรถพาแม่มากินข้าวโอเคกินฝากบอกคุณแม่ว่าให้กินข้าวเผื่อแบงค์ด้วยนะครับผมแบงค์สามารถกินข้าวได้ช่วงนี้ฉลองนะครับผลตรวจเมื่อวานไปหาคุณหมอนะฮะปรากฏว่าคุณหมอชมนะครับผมนะฮะนี่คุณผู้ฟังคราวที่แล้วเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วใช่ไหมที่เราไปหาคุณหมอมาใช่ไหมไปตรวจเลือดตรวจค่าน้ำตาลไขมัน LDL ใช่ป่ะนะแล้วก็คุณหมอก็บ่นมาหนักหน่วงนะครับคราวที่แล้วต้องเพิ่มหยุกเพิ่มยานะฮะกลับไปครั้งนี้นะฮะจากการที่ทานคลีนอย่างมีวินัยต่อเนื่องกว่า3เดือนนั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็งดขนมหวานๆแบบขั้นสุดทรมานตัวเองสุดๆเลยนะฮะปรากฏว่าค่าน้ำตาลเหลือ58นะครับดีใจมากแล้วก็ค่าของ LDL นะครับก็ลดลงนะไขมันเลวทั้งหลายแหล่ก็ลดลงนะครับคนหมอลดยาเลยลดมากรู้สึกดีใจมากปรับปรุงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้พี่หนูปลานะครับแบงค์ทานเองไม่ได้ก็ให้คุณแม่ทานเผื่อแบบดีขอบคุณพี่ปลาด้วยแบงค์รอท็อปิกเนี่ยถ้ามีเวลาก็ตอบแบงค์มานะครับผมไปกันที่พี่ตุ๊กนะฮะพี่ตุ๊กบอกว่า จะเอาใส่เล่มสะสมค่ะเอาไว้ดูเป็นของสะสมให้ทายาทไว้ดูว่าเคยมีสิ่งที่มีค่าแบบนี้อยู่ยุคนึงแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกคนก็คือเงินก็คือแบงค์นั่นเองเนาะนะครับผมนะฮะวันณัฐนีบอกว่าใช้เงินสดจ่ายค่าหมูกระทะมื้อดึกกับแก๊งเพื่อนสนิทเสพบรรยากาศกินหมูกระทะข้างทางแล้วทุกคนเนี่ยรวบรวมแบงค์ร้อยแบงค์ย่อยเสร็จเหรียญบนโต๊ะเนี่ยมารวมกันนับจ่ายค่าน้ำค่าอาหารให้แม่ค้าค่ะ เป็นฟีลลิ่งที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆขอส่งท้ายมื้อเงินสดด้วยความอร่อยแล้วก็สิ่งหัวเราะกับเพื่อนๆค่ะม่วนดีพี่แบงค์ว่าน่าจะเป็นจริงๆแล้วอ่ะเราอยากกินหมูกระทะอยู่แล้วแหละจะเงินสดจะสแกนแล้วก็กินพี่แบงค์ว่านะใช่ไหมวันนั้นให้ดีจะเงินสดจะสแกนแล้วก็กินอยู่แล้วอันนี้ก็เอาข้ออ้างเอาหมูกระทะมาเป็นข้ออ้างหลักพี่บังว่าลักษณะนั้นนะครับผมวาสินีแนนดีเจล่ะจะซื้ออะไรถามพี่แบงค์พี่แบงค์หรอเอาไว้ใช้อะไรอ่ะไว้ซื้ออะไรอ่ะซื้อทุเรียนทุเรียนหมดฤดูทุเรียนแล้วนะคนฟังเนาะหมดแล้วใช่ไหมอ่ะไปวาสินีแนนบอกว่าซื้ออาหารริมทางเพราะเป็นหนึ่งในความทรงจำของการใช้เงินสดที่เรียบง่ายที่สุดยื่นเงินรับของแล้วก็เดินกลับบ้านอยากจำบรรยากาศเก่าๆไว้ก่อนที่การจ่ายเงินสดจะเป็นเพียงความทรงจำซื้อของข้างทางซื้ออะไรข้างทางเนาะพวกสายไหมน้ำอ้อยสดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบนั้นนะครับพี่แบงก็คงเดินเข้าตลาดอ่ะจริงๆก็คงจะแบบไปตลาดแบบอะไรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใช้จ่ายเงินสดแบบสบายใจเอาแบบนั้นเนี่ยชอบนะสบายๆชอบแบบนั้นภรรยามีตลาดแบบเยอะคุณผู้ฟังเทพประสิทธิ์มั่งอะไรมั่งนะก็ไปใช้เงินสดกันเนาะนะฮะไปกันที่คุณแก้มดีกว่าคุณแก้มบอกว่า ขออภัยครับคุณแก้มบอกว่าจะเอาเงินสดไปทำบุญบริจาคค่ะว่าทำบุญด้วยหนึ่งนะฮะคงจะต้องไปใช้เงินสดใส่ซองแล้วก็ทำบุญให้หลวงพ่อนะฮะไปวัดไปทำสังฆทานอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับจะเอาเงินสดไปทำบุญบริจาคค่ะแล้วก็อยากให้เงินสดที่เรามีอยู่เนี่ยได้ส่งต่อสิ่งดีๆได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้สร้างความทรงจำที่ดีกับการใช้จ่ายเงินสดที่กำลังจะหายไปให้เกิดประโยชน์เท่าที่เรามีค่ะถือเป็นการแบ่งปันแล้วก็สร้างความสุขในตัวเองด้วยค่ะนะครับผมนี่เป็นคนจิตใจดีนะคุณผู้ฟังนะฮะคนจิตใจดีนะไปต่อสิริวรรณาบอกว่าใช้เงินสดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะกับพ่อค้าเดินขายอุ๊น่ารักเอาเป็นพ่อค้าเดินขายฮะการดึงใบสลากออกจากแผงแล้วยื่นแบงค์ร้อยให้พ่อค้าเนี่ยเป็นฟีลลิ่งที่คลาสสิกมากวันนี้เลยขอให้ใช้เงินสดใบสุดท้ายเนี่ยซื้อความหวัง แล้วก็ลุ้นโชคกับสลากใบสุดท้ายในรูปแบบกระดาษขอเสี่ยงโชครับยกสแกนจ่ายไปเลยค่ะเนาะเพราะว่าถ้าต่อไปสแกนจ่ายมันก็ต้องเป็นแบบสลากดิจิตอลป่ะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วป่ะโอเคก็เข้าใจได้ไปซื้อกับพ่อค้านู่นนี่ที่แบบเขาแบบเป็นแบบเดินขายอย่างเงี้ยเนาะนะแล้วเราจะได้รับคำอวยพรขอให้รวยขอให้รวยโชคดีได้รับคำอวยพรด้วยก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะอ่ะคุณผู้ฟังสนใจท็อกเบาท็อปไปก่อนเช้านี้ครับถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไร
1: สนใจท็อกเบา

0: Shine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
6: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: คุณผู้ฟังฮะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับเพลงไหนที่คุณอยากจะดันขึ้นไปอยู่ในระดับต้นๆแบบนี้เนี่ยก็ยังคงส่งคะแนนกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันทุกช่วงดีเจเลยนี่ก็คือ5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเราSunshine Top of the Weekนั่นเองนะครับ9โมงเช้ากับ36นาทีขอบคุณด้วยนะสำหรับ The Park Restaurant and Cafe นะครับได้ยินแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่านะฮะทานอาหารตามสั่งในโรงแรมเนี่ยของโรงแรมเนี่ยเขาก็มีเหรอมีจ้ะหิวเมื่อไหร่ให้ร้านอาหารตามสั่งอร่อยๆนะครับ By The Park เนี่ยจัดให้ฮะนี่ไงเห็นไหมเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคุณผู้ฟังของเรียกว่าเป็นระดับโรงแรมหรูนะของ The Park Restaurant นะครับผม5เมนูที่เขาขายดีเนี่ยคุณจะต้องกดซ้ำเลยนะยกให้ข้าวผัดกุ้งนะฮะเป็นกุ้งตัวเบ้งๆเลยนะฮะข้าวกะเพราหมูกรอบหมูกรอบนี่คือของดีนะฮะผัดไทยกุ้งสดเอ่ยอะไรเอ่ยข้าวคะน้าปลาเค็มนะข้าวผัดหมูนี่อร่อยทุกเมนูลูกค้ากดซ้ำเยอะมากนะครับนะปรุงสดใหม่ทุกออเดอร์เลยนะครับอิ่มอร่อยคุณภาพนะจากครัวของ The Park เองเลยนะฮะจะเป็นมื้อเที่ยงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นมื้อเย็นก็โดนแน่นอนที่สำคัญก็คือไม่ต้องออกไปไหนสามารถกดสั่งได้ผ่านทั้ง Grab Food แล้วก็ Line Man ครับหรือจะเป็นช่องทาง Delivery ของโรงแรมเองก็สามารถกดสั่งได้ด้วยนะฮะสั่งได้เลยตั้งแต่10โมงนะเตรียมตัวเนาะมื้อเที่ยงเนาะ10โมงนะฮะจนถึง4ทุ่มของทุกวันครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0909738981ขอบคุณร้านอาหารตามสั่งอร่อยอร่อย By The Park จัดให้ด้วยนะครับ Good Music
2: Number 13

นี่คือ new entry สูงสุดในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับกระโดดเข้าอยู่ในชาร์ตสัปดาห์แรกเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่13เลยทีเดียวนะฮะซิงเกิลล่าสุดนะฮะสวัสดีค่ะมาจากลิซ่านั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยวัน2วันที่แล้วเนี่ยพี่แบงค์มีโอกาสได้ไปส่องนะครับที่นะฮะบรรยากาศของอีเวนต์นะฮะลิซ่า listening party Bangkok นะครับที่เขามีการคัดแฟนคลับ40คนนะได้เข้าไปร่วมปาร์ตี้กันแบบ private กับลิซ่าคุณผู้ฟังนะฮะมีหลายคนก็มาเฉลยแล้วนะครับว่าบรรยากาศแบบปาร์ตี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหได้ใกล้ชิดกับลิซ่าแบบตัวต่อตัวแบบใกล้ชิดแบบสุดๆนะฮะลิซ่าเลี้ยงเหล้าขอโทษนะฮะพูดออกอากาศลิซ่าเลี้ยงแอลนะฮะลิซ่าส่วนเลี้ยงดื่มนะครับร้องเพลงใกล้ชิดได้กอดทุกคนลิซ่าน่ารักมากไปตามดูคลิปแล้วอยากร้องไห้นะครับอยากไปอยากเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะครับไปตามหาดูกันได้ใน TikTok นะหลายๆคนที่ไปอยู่ในบรรยากาศเนี่ยเป็น1ใน40คนที่ได้เข้าร่วมปาร์ตี้เนี่ยนะก็มาทำคอนเทนต์ให้พวกเราได้รู้ได้ดูกันนะครับและที่สำคัญก็คือนะลิซ่านะครับถึงหูแล้วเรียบร้อยนะฮะฮาร์เมนี่ดอยสุเทพนะครับ น่ารักมากแล้วก็เอาจากหูท่อนนี้เอาจากหูไม่ออกเลยนะฮะติดหูอยู่นั่นนะครับผมอันหนึ่งเพลงที่เลือกมาจากชาร์ตนะฮะมาฝากทุกคนเช้านี้ครับอันดับที่13 Highest New Entry ประจำสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะจากลิซ่านั่นเอง Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

3ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ13สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตนะฮะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะยังคงมีคะแนนเข้ามาเรื่อยๆนะครับต้น First One กับกลิ่นฝนนั่นเอง9โมงเช้า50นาทีนี่แหละฮะได้เวลามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยท็อปิกของเราครับถ้าพรุ่งนี้โลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดนะฮะวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับอะไรและเพราะอะไรไปดูคำตอบจากแม่ฝนกันครับแม่ฝนบอกว่าขอใช้เงินสดครั้งสุดท้ายด้วยกันให้เงินลูกหยอดกระปุกออมสินค่ะนะเพราะถ้าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนเป็นระบบสแกนจ่ายทั้งหมดเลยการหยอดเงินใส่กระปุกแบบที่เด็กๆได้เห็นเนี่ยได้เห็นเงินเป็นแบงค์เป็นเหรียญย่อยๆคงค่อยๆเลือนหายไปวันนี้เลยขอเก็บโมเมนต์เล็กๆนี้ไว้ให้ลูกค่ะอย่างน้อยเนี่ยการออมเงินแบบจับต้องได้ก็ยังคงเป็นความทรงจำดีๆของเด็กๆได้ค่ะหยอดกระปุกคุณผู้ฟังถ้าตอบไปเนี่ยมันไม่มีเหรียญไม่มีแบงค์แล้วมันก็ไม่มีการหยอดกระปุกแล้ววะเนาะนึกออกไหมมันเป็นสแกนจ่ายทั้งหมดแล้วว่าเวลาเก็บเงินก็ต้องสแกนเก็บในบัญชีต่างหากอย่างนี้เหรอเออเข้าใจได้อันนี้คลาสสิกมากของแม่ฝนนะฮะไปต่ออีกสักหนึ่งข้อความกันละกันของพี่หมูฮะพี่หมูส่งคะแนนนะแล้วก็บอกว่าสำหรับพี่เนี่ยคงจะเดินไปตามข้างทางแล้วก็เดินขึ้นสะพานลอยครับแลกแบงค์20หลายๆใบหน่อยเดินใส่ขันหรือว่าให้คนจรที่นั่งข้างทางแล้วก็บนสะพานพี่คิดว่าถ้ามีแต่ระบบโอนจ่ายเนี่ยคนเหล่านี้คงไม่ได้เงินอีกแน่ๆฮะน้องแบงค์เราก็ถือว่าได้ทำบุญด้วยเลยครับอ๋อคนเหล่านี้ก็จะหายไปนะคนจงคนจรคือไม่หายไปหรอกเขาก็คงจะไม่ได้เงินจากเราอะเนาะนึกออกปะเขาจะไม่ง่ายหรือเพราะมันเป็นสแกนจ่ายไงคุณผู้ฟังเข้าใจได้ขอบคุณข้อความจากทั้งพี่หมูแล้วก็แม่ฝนด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อสัญชาติดอกกระเบาเช้านี้คุณผู้ฟังถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้เนี่ยคุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไรนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
2: Sunshine, talk about...

0: กรีนไลท์นะฮะไฟเขียวครับเฟเจอริงกับอิงวรันธรงั้นจากแบมแบมแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นอะตอมชนะกันนะครับเฟเจอริงกับดีเจราดฮะโอเอซิสนะครับสัปดาห์นี้เข้ามาเป็นนิวเอนทรีกับเราในอันดับที่19นั่นเองฮะเป็น2เพลงนะขอบคุณของขวัญจากแม่ๆของน้องแบมด้วยนะครับกลับมาสเตจูนกันต่อนะฮะในชั่วโมงสุดท้ายของเราซันชายทอล์คอบาวท์ครับเช้านี้เราคุยกันถึงเรื่องของระบบการสแกนจ่ายหรือว่าระบบการเงินของไทยเนี่ยครูฟังนะจากการมีระบบพร้อมเพย์หรือว่าสแกนจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ระบบการเงินของไทยเนี่ยฮะมายืนอยู่แถวหน้าของโลกเลยเดียวแล้วก็เป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่มีการเชื่อมการเงินด้วยระบบพร้อมเพย์แบบนี้เนี่ยกันระหว่างประเทศนะฮะไทยทำกับสิงคโปร์เป็นประเทศแรกนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นประเทศแรกในโลกด้วยนะฮะตอนนี้ก็คือต้องภูมิใจแหละนะฮะต่างชาติเวลามาเที่ยวไทยเนี่ยเขาบอกว่าการจ่ายเงินที่ไทยเนี่ยสะดวกสุดๆเลยนะฮะก็เลยมีคำถามมาถามทุกคนว่าสัญชัยแล้วก็เบาเช้านี้ครับถ้าพรุ่งนี้เนี่ยทั้งโลกเขาเปลี่ยนไปใช้ระบบแบบสแกนจ่ายทั้งหมดเลยวันนี้เนี่ยคุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับอะไรและเพราะอะไรนะครับนะรอคำตอบจากทุกคนนะชั่วโมงสุดท้ายแล้วเราจะมีเคลียร์ข้อความกันนะส่วนช่วงนี้ไปกันที่สุภาลัยเซนส์กันก่อนเลยนะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะฮะคอนโดใหม่ใจกลางเมืองนะครับใจกลางพัทยาเลยที่ออกแบบมาให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนนั่นเองนะฮะคอนโดใหม่จากสุภาลัยครับราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นห้องใหญ่ด้วยอยู่สบายด้วยนะครับขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรครูฟังห้องกว้างขนาดนี้แต่ราคาเบามากนะฮะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าถึงเวลา Unlock Your Sense แล้วแหละนะฮะพรีเซลนะครับวันที่19 20กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับเหลือเวลาอีก2วันฮะแล้วก็พิเศษมากๆด้วยสำหรับ50ท่านแรกเท่านั้นนะครับเมื่อจองในงานนี้รับฟรีเป็นเซตเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเลยนะครับโดยจะเป็นโปรโมชั่นอื่นๆรอคนอยู่อีกเพียบครับชวนคุณมาสเตย์เคชั่นพร้อมปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในแบบของคุณนะครับพบกัน 19-20 กันยายนนี้ที่สุภาลัยเซนส์พัทยานะครับสอบถามเพิ่มเติมหมายเลข1720หรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับมาดูข้อความกันนะฮะหลายๆคนตอบมาแล้วนะบีเบ้ทันฟังกลิ่นฝนหรือยังยังเปิดไปแล้วนะทันฟังหรือเปล่าถ้าทันฟังตอบด้วยนะครับบอกว่าคิดไม่ออกฮะตัวนี้ใช้เงินหยอดกระปุกออมสินถ้าได้เหรียญ10บาทเนี่ยจะเอามาหยอดกระปุกครับน่าจะใช้ไปกับการหยอดกระปุกแหละค่ะอ่ะโอเคขอบคุณบีเบ้ด้วยจ้านะครับผมไปต่อฮะมีใครอีกฮะคุณไลล่าครับไลล่านะฮะบอกว่าขอใช้เงินสดครั้งสุดท้ายซื้อที่ดินค่ะเธอซื้อเงินสดซื้อที่ดินด้วยเงินสดค่ะลดซื้อที่ดินค่ะเพราะไหนๆก็จะเลิกใช้เงินสดทั้งทีขอเลิกแบบรัดๆแบบสับๆปังๆวันต่อมาเป็นหัวข้อร้านน้ำชา ใช้เงินสดนะแต่เราก็ต้องเก็บเงินพอสมควรด้วยนึกออกปะใช้เงินสดซื้อที่ดินอะไรจะเลิกขนาดนั้นล่ะกูเลยล่ะเลิกไม่ไหวนะครับโกโม่นะฮะโกโม่บอกว่านะฮะจะแลกเหรียญทั้งหมดไปหยอดตู้คลิปตุ๊กตาเก็บเกี่ยวบรรยากาศการเอาแบงค์ไปใส่ตู้แลกเหรียญแล้วได้เก็บเหรียญหนักๆเนี่ยมาเก็บไว้เต็มกำมือนะนั่งหยอดทีละเหรียญเล็งขาคีบตุ๊กตาคือความสุขเล็กๆน้อยๆพอได้ลุ้นขอทุ่มเหรียญหมดกระเป๋าคีบตุ๊กตากลับบ้านสักตัวเหรียญหมดกระเป๋าในตุ๊กตา1ตัวขอบคุณด้วยฮะโกโม่นะครับก็นะฮะแล้วแต่เราจะชอบเราจะเลือกเอาเนาะนะนู่หนูนู่นิวนะครับนะฮะบอกว่าใช้เงินสดซื้อของกินร้านรถเข็นค่ะเพราะคงไม่ได้หยิบเหรียญ10หรือว่าแบงค์20มาจ่ายอีกแล้วค่ะขอใช้เงินสดส่งท้ายกับการกินก่อนจะเข้าสู่ยุคสแกนเต็มตัวค่ะนะครับอ่ะขอบคุณนู่นิวครับหนูนู่นู่นิวฮะมาม่าทูเบลส์ครับอันดับแรกเนี่ยขอเงินสดเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปเข้าธนาคารก่อนเหลือไว้แค่นิดหน่อยไปช้อปปิ้งซื้อของใช้ประจำวันแล้วก็ถ่ายรูปกับเงินเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะเพราะคงไม่ได้จับเงินสดอีกแล้วแบบนี้นะครับผมถ่ายรูปไว้ด้วยนะฮะพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอบอกว่าแบ่งเป็น2 ส่วนนะนี่มีความจริงจังนะคุณผู้ฟังมีความจริงจังนะบอกว่ามีการขอแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนนึงเนี่ยจะสะสมตั้งกระเหรียญสลึง50สตางค์1บาท5บาท10บาทธนบัตร20 50 100 500พันใส่สมุดสะสมไว้ด้วยที่เหลือเนี่ยก็จะใส่ต้นผ้าป่าเหมือนที่พี่จักตอบก่อนหน้านี้เขาท่ามากชอบไอเดียของพี่จักตอบเนี่ยอีกส่วนนึงจะไปหาซื้อของที่ชาวบ้านเอามาขายที่ตลาดนะครับเพราะแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยชอบเงินสดเงินเหรียญเอาไปซื้อผักซื้ออาหารซื้อของกับแม่ค้าเหล่านี้ฮะแม่ค้าเหล่านี้ก็คือเป็นชาวบ้านที่แบกใส่ตะกร้านะฮะตะ
1: กาตากาตากาตาไซกาตานะฮะเป็นภาษาอีสานใช่ไหมนะฮะเขาคือตะกร้าไหวตะกร้าสารผักที่เอามาขายเช่นผักหวานผักดอกกระเจียวเห็ดเป็นต้นขนมก็จะเป็นขนมต้มขนมเหนียวข้าวโป่งข้าวต้มหัวงอกเนี่ยข้าวต้มมัดใส่หมูสามชั้นข้าวต้มมัดใส่หมูสามชั้นนี่มันไม่เคยกินเลยเชื่อไหมนะที่ในเมืองไม่มีขายค่ะอ๋อก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตลาดอย่างนี้นะครับวันนี้ท็อปิกบันเจิดแล้วก็บันเทิงมากค่ะมีความสุขใจจังที่ได้คิดอะไรไปเรื่อยเออแต่ก็ไม่ไปเปื่อยนะฮะเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำแบบนี้มานานพอท็อปิกมาเนี่ยให้ระลึกถึงซะงั้นนะฮะขอบคุณน้องแบงค์มากๆครับแล้วคุณแบงค์ล่ะครับเอาไปใช้กับอะไรแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆจะชวนคุณแบงค์มาตลาดด้วยกันเลยอ่ะแบงค์ก็คงไปตลาดแหละเพราะเขาชอบไปตลาดไปเดินไปเดินไปตลาดไปดูอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราเดินห้างเราไม่ค่อยได้เห็นของอะไรแบบนี้เนาะไปก็ไปอุดหนุนไปซื้อผักซื้ออะไรพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดแหละนะฮะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับนี่แหละท็อปิกในแต่ละวันเราก็ชวนคุณมาคิดไปเรื่อยไปเปื่อยนี่แหละเป็นเรื่องสมมติบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องครีเอทบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องตลกบ้างไม่มีสาระบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นการบริหารสมองทุกเช้านะครับขอบคุณข้อความจากพี่เอ๋ด้วยนะฮะไปต่อที่คุณฟ้าครับคุณฟ้าบอกว่าปกติเนี่ยก็แทบไม่พกเงินสดอยู่แล้วคงเอาไปซื้อข้าวร้านประจำเพราะป้าแกเนี่ยรับแค่เงินสดถ้าเปลี่ยนเป็นระบบสแกนเนี่ยคิดว่าป้าแกคงจะปิดร้านไปเลยคนเราก็ต้องปรับตัวเนาะต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวนะฮะขอบคุณคุณฟ้าด้วยครับไปกันที่คุณกุ้งแห้งกุ้งแห้งบอกกับเราว่านี่ฮะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับการเดินเข้าธนาคารขอฝากเงินเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีค่ะขอสร้างความทรงจำครั้งสุดท้ายกับการไปยืนที่เคาน์เตอร์ฝากเงินหน่อยค่ะเอาไปฝากเอาไปฝากถือเงินสดเอาไปฝากฮะนี่คือใช้เงินสดครั้งสุดท้ายที่เหลือให้น้องอยู่ในนั้นสบายๆแล้วเราก็ยังไงสแกนเอาเออเข้าใจได้ขอบคุณนะฮะไปต่อกันที่คุณเหมียวพิมพ์รวินครับเหมียวบอกว่าจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายในการจ้างคนพับเงินสดเป็นรูปต่างๆค่ะเพื่อเป็นของที่ระลึกเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าเราเคยใช้เงินสดกันมาก่อนเงินสดพับต่างๆเป็นกกุหลาบหรือเป็นกุหลาบเป็นอะไรเงี้ยเวลาเราเคยเห็นใช่ไหมฮะเข้าใจได้นะครับผมขอบคุณด้วยฮะไปต่อแม่น้องชาบูแม่น้องชาบูบอกว่าวันนี้จะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับร้านป้าหนิงค่ะร้านป้าหนิงร้านค้าในหมู่บ้านค่ะเพราะเป็นร้านเดียวที่ไม่รับสแกนจ่ายเลยนะครับต้องมีเงินสดเท่านั้นใครขอสแกนแกบอกตลอดว่าอ่านป้ายไหมเออเลยจะไปใช้เงินสดกับร้านป้าหนิงครั้งสุดท้ายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็ต้องใช้สแกนจ่ายแล้วว่าแย่จังสุดท้ายแล้วป้าหนิงก็ต้องปรับตัวเนาะนึกออกป่ะสุดท้ายเราต้องปรับตัวคุณผู้ฟังไม่ว่าใครจะใครยังไงก็ตามนะครับน้องยันบอกว่ามารับลูกนะฮะคงซื้อตั๋วเครื่องบินพาแฟนไปดูบอลที่มาดริดเขายังไงเขาเล่าให้เราฟังหรอหรือยังไงเขาเล่าให้เราฟังหรอพาแฟนไปดูบอลที่มาดริดนะพาไปเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยไปเดินเล่นที่พระราชวังสเปนพร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยสร้อยบูการีรุ่นนะครับ B01 necklace 4 rose gold ราคา107,200พร้อมใส่ให้แล้วก็ถ่ายคลิปมาอวดเพื่อนๆค่ะเป็นการใช้เงินสดที่แบบใช้เงินสดที่นะครับผมใช้อวดโลกนะครับผมอวดโลกอวดพวกเราได้รู้ว่าอ๋อฉันมีเงินสดเยอะแยะมีเงินสดเยอะแยะแบบนี้นะครับเลิศไปยันเพื่อนใครฮะเอาทุกคนบอกว่าแปลกๆคุ้นๆมากแปลกๆนะครับผมแปลกๆคุ้นๆแปลกๆใช่ไหมอ๋อฉันว่ายันน่ะไม่ได้คิดเองเธอเชื่อไหมฉันว่ายายันน่ะต้องไปแบบก๊อปปี้ใครสักคนไปเอาของใครมาบอกเดี๋ยวนี้บูชาบูบอกพี่แบงค์ด้วยว่ายันไปเอาของใครมาไปก๊อปปี้เรียนแบบใครมาบอกด้วยไปกันที่กระแตฮะกระแตบอกว่านี่เลยขอทำช่อเงินให้ศิลปินที่รักอยากขอบคุณที่เขาทำงานอย่างหนักมีผลงานให้เราได้ติดตามอยู่ตรงนี้ให้เรารักเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นศิลปินแล้วก็ศิลปินได้เงินจากเราเต็มๆ 100% เลิศทำช่อเงินเงินสดครั้งสุดท้ายไปกับศิลปินที่แบบชาบูบอกว่าเขาคงเรื่องชัดเจนมากนะครับนี่แหละพี่แบงค์ว่านะต้องไปเอาที่ไหนมานะเหตุการณ์นะคุ้นไหมมาดริดอ่ะคุ้นมากคุณไก่ฮะคุณไก่บอกว่าใช้เงินสดฝากในบัญชีเพราะต่อไปต้องโอนเงินอย่างเดียวถ้าเราใช้เงินไปซื้ออย่างอื่นหมดเดี๋ยวไม่มีเงินใช้โอนมาต่อไปค่ะก็เอาไปเข้าบัญชีฟิลเดียวกับคุณคุณอะไรตะกี้นะครับผมฟิลเดียวกันนะครับผมนะฮะไปกันที่คุณ1 3969691บอกว่านะใช้เงินสดเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นการซื้อของที่คุณตาคุณยายวางขายตามริมทางค่ะเพราะของพวกท่านน่าจะไม่มีบัญชีรับสแกนเหมาค่ะเหมาอยากให้มีเงินสดติดตัวไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตาคุณยายก็ต้องปรับตัวแล้วนะฮะไปกันที่เป็ดสุเทพครับคุณเป็ดบอกว่าจ่ายตามตลาดนัดและตลาดสดครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็ไม่สะดวกให้โอนตังค์ฮะเขากลัวภาษีเรียกเก็บย้อนหลังครับ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสแกนจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็คือดีอย่างเสียอย่างฮะแล้วแต่คนสะดวกครับเนาะนะครับผมก็ไปสลัดนัดเหมือนพี่แบงค์เลยนะครับในส่วนของพี่ปลานั้นนะฮะพี่คงจะเก็บทุกแบงค์อย่างระบายไว้เป็นที่ระลึกค่ะเผื่อในอนาคตเนี่ยเลิกใช้จริงๆจะได้มีเก็บไว้ดูค่ะอยากใช้เงินอยากให้เงินสดกับให้เงินสดกับลูกหยอดกระปุกเหมือนแม่ฝนค่ะนะฮะแต่นึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังไม่มีลูก อ๋อนะไม่มีลูกด้วยแล้วก็หลักๆ ก็คือไม่มีสามีหลักๆแล้วนะครับผมเพราะนั้นก็จริงๆอยากหยอดกระปุกแหละแต่ว่าเราไม่มีลูกนะก็เราก็หยอดเองพี่ปลานะครับไม่เป็นไรนะครับหรือให้น้องพี่โก้ไทยฟู้ดครับนะพี่โก้ไทยฟู้ดบอกว่าปกติเนี่ยไม่พกเงินสดเลยใช้สแกนจ่ายตลอดจนเพื่อนๆบอกระวังแอปมิดนะระวังระบบธนาคารล่มระวังจีปาถะประการสำคัญไปทานข้าวร้านข้าวต้มขึ้นชื่อของท้องถิ่นติดป้ายรับเฉพาะเงินสดจ่อยเลยนะฮะมีการให้เดินไปกดเงินมาจ่ายค่าอาหารที่สั่งจ่อยเป้งนะฮะดีที่ลูกชายติดเงินสดไปนะฮะตอบท็อกอัลบามีก็คือถ้าใช้เงินสดครั้งสุดท้ายก็คือไปใช้กับสถานบริการที่ไม่รับสแกนจ่ายถ้าโลกเปลี่ยนไปทุกอย่างต้องขยับอยู่อย่างเดิมได้ยิ่งไรว่าปาแทงคิวใช่แล้วทุกน้องทุกคนต้องขยับทุกคนต้องเปลี่ยนนะถึงเวลาทุกคนต้องปรับตัวเนาะอะไรก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับไปกันที่พี่พาดที่น่ารักของน้องบ้างพี่พาดบอกว่าวันนี้นะฮะพี่จะใช้เงินสดที่ร้าน 7-Eleven ค่ะเพราะ 7-Eleven เนี่ยเป็นที่เดียวแถวบ้านพี่ที่ยังสแกนจ่ายไม่ได้ วันนี้จะจ่ายเงินสดครั้งสุดท้ายให้เป็นความทรงจำค่ะนะฮะเมื่อไหร่จะเป็นคนในเมืองกันสักทีนะเรานะครับผมพี่พาดหลายๆสาขายังสแกนจ่ายไม่ได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็ยังสแกนจ่ายไม่ได้นะถ้าจะสแกนอยู่ก็ต้องสแกนผ่านแอปของเขาอะไรเงี้ยเข้าใจได้นะครับผมขอบคุณพี่พาดของน้องจ๋านะครับผมคุณดรีมสุทธิดาบอกว่าน่าจะเอาไปซื้อสร้อยทองค่ะพี่แบงค์ซื้อทองเวลาใส่เอาไปอวดจะได้บอกว่านี่ซื้อเงินสดเลยนะว้ากำเงินไปซื้อเป็นปึกๆแบงค์สาวล้วนโอ้ยใช้แบงค์สาวกี่ปึกกี่ตะกร้าเนี่ยนะฮะเพราะเขาจะเลิกใช้แล้วมีกี่แบงค์เอาไปจ่ายค่าทองให้หมดค่ะเก็บทองแทนลดเนาะทดลดทองเลยแล้วก็ยังไงไปซื้อนะฮะวันนี้กินข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นน้ำใสนะครับผมโรยแคบหมูเหมือนจะสุขภาพดีเลยนะครับเหมือนจะสุขภาพดีดูเป็นน้ำใสดูเป็นผักเป็นอะไรโปะบนได้แคบหมูจบนะครับดิมสุดดีนาเนี่ยจบตรงนั้นแคบหมูออมมี่ผู้ชายคลั่งรักของเราออมมี่บอกว่าจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับการหยอดกระปุกออมสินฮะเพราะถ้าต่อไปไม่มีกระปุกออมสินให้หยอดเงินสดแล้วเนี่ยกระปุกออมสินก็จะกลายเป็นของแต่งบ้านน่ารักน่ารักไปเลยครับอย่างน้อยเนี่ยขอออมเงินครั้งสุดท้ายไว้หน่อยนะไว้ในกระปุกออมสินนะครับผมนะขอบคุณออมมี่ด้วยจ้าพี่เชอรี่บอกว่าซื้อทองแท่งค่ะนี่เลิศเพื่อเก็บไว้ดูทองเพื่อเก็บไว้ดูว่าทองแท่งก้อนนี้เนี่ยใช้เงินสดซื้อครั้งสุดท้ายและไม่ว่าทองจะปรับขึ้นหรือปรับลงแต่คุณค่าไม่เคยเปลี่ยนไปตามกับเวลาถือเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงใช้ได้ทั่วโลกค่ะทองคำแท่งลดๆสไตล์คุณสไตล์แบบแม่เลี้ยงของพี่เชอรี่เป็นสไตล์แบบเศรษฐินีเป็นความเก๋ความอะไรฉันซื้อทองแท่งจ้ะความเลิศนะครับผมน้องแอลล่ะครับน้องแอลบอกว่าจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายนั้นซื้ออะไรซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักหน้าเซเว่นค่ะเครื่องชั่งน้ำหนักหน้าเซเว่นเพราะอะไรเพราะชอบตอนหยอดเหรียญแล้วมีเพลงขึ้นเหมือนบิวให้ลุ้นน้ำหนักค่ะพี่แบงเต้นพี่แบงเวลาเพลงขึ้นเราเต้นแล้วก็ลุ้นว่าน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อวานพี่แบงชั่งน้ำหนักนะฮะก่อนตรวจสุขภาพแล้ว75กิโลน้ำหนัก75ปัจจุบันนี้นะฮะจากที่เคย80นะฮะแล้วก็85ไม่น่า75ไม่น่าจะลงไปกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่านี่ก็คุมอาหารคุมอะไรแล้ว75ไม่ไปไหนเลยแต่ก็โอเคน้ำหนักโอเคนะขอบคุณน้องแอลด้วยฮะทุกคะแนนทุกรีเควสต์ที่ส่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อกรุ๊ปปังหัดถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไรนะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music Sunshine Radio Good life good music

0: ันนี้เลือกเป็นโต๊ะริมนะครับนนทนนนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นพี่พีกริดกับยูแคนดี้ด้วยนะครับ10โมงเช้ากับ41นาทีมาอยู่กันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับสัญชัยทอกระเบาเช้านี้ถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรและเพราะอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาย้ำกันหน่อยนะฮะสำหรับ Exclusive Concert with The Palace Legend of Retro นะฮะชวนคุณไปพบกับ The Palace วงดนตรีซุปเปอร์กรุ๊ปของเมืองไทยนะครับที่เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินและก็นักดนตรีชื่อดังระดับตำนานในยุค70-80เลยนะครับที่จะมาปลุกความสนุกของบทเพลงสไตล์เรโทรดิสโก้และก็ป๊อปแดนซ์ในอดีตนะให้กลับมามีชีวิตชีวาครั้งหนึ่งในค่ำคืนสุดพิเศษนะครับพบกันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะฮะ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับณห้องบางแสนชั้น5 Meetings and Event Center นะครับโรงแรม Cantory อมตะบางปะกงนั่นเองราคาบัตรที่นั่งละ 2,000 บาทครับพร้อมไวน์1แก้วมีเป็นแพ็คเกจแบบเหมาโต๊ะด้วยนะครับไปกันที่โซน A ฮะโต๊ะละ 12,000 บาทมี4ที่นั่งพร้อมไวน์2ขวดหรือวิสกี้1ขวดนะครับโซน B โต๊ะละ 10,000 บาทครับมี4ที่นั่งเหมือนกันพร้อมไวน์1ขวดหรือวิสกี้1ขวดครับแล้วก็โซน C โต๊ะละ 8,000 บาท4ที่นั่งพร้อมไวน์1ขวดนะครับซึ่งไวน์เนี่ยจะถูกจัดไว้ให้โดยผู้จัดแล้วก็วิสกี้เนี่ยไม่รวมสำหรับมิกเซอร์ด้วยนะฮะมีวงดนตรีสดบรรเลงให้คุณได้สนุกสนานกันนะครับทั้งก่อนแล้วก็หลังคอนเสิร์ตด้วยนะฮะโดยอัพโซชาวนะครับแล้วก็วงสวีทด้วยนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้เลยนะฮะหมายเลข0868332719แล้วก็0817139493นั่นเองส่วนพวกเราชาวซันชัยเรดิโอนะฮะให้คุณได้ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต The Palace Legend of Retro กันนะฮะมีให้คุณได้ลุ้นกัน2โต๊ะโต๊ะละ2ท่านนะฮะมูลค่าโต๊ะละ 4,000 บาทครับพร้อมอาหารแล้วก็วายท่านละ1แก้วด้วยเพียงคุณตอบคำถามกับเรานะครับสมาชิกวง The Palace ที่คุณชื่นชอบคือใครเอาย้ำนะสมาชิกวง The Palace ที่คุณชื่นชอบคือใครใครทราบคำตอบแล้วนะครับพิมพ์คำตอบตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรของคุณนะครับคำตอบชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรส่งมาที่ LINE @sunshineradio เรานะครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21กันยายนนี้นะครับแล้วก็เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับทาง Facebook Sunshine Radio Thailand นะครับในวันที่22กันยายนนะฮะใครอยากจะไปสนุกด้วยกันก็ส่งข้อความส่งคำตอบมาได้ที่ LINE @sunshine radio นะครับส่วนตอนนี้เรามาเคลียร์ข้อความกันถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับอะไรและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความจากใครมีส่วนใหญ่เป็นการตอบกลับนะครับขอบคุณด้วยนะฮะมีใครอีกฮะคุณซอน together นะครับคุณซอนนะครับก็ thank you เข้ามาเหมือนกันนะครับมีใครล่ะต้องไปย้อนดูข้างบนนะครับไปที่น้องเพชรนะฮะน้องเพชรมาแล้วนะครับบอกว่านะครับคำตอบก็คือนะจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับการทานอาหารที่แยกแปลงนามค่ะนะแยกแปลงนามนะร้านข้าวต้มเจ๊สวยไม่รับสแกนจ่ายเจ๊สวยนะครับต่อให้ทั้งโลกเปลี่ยนร้านเปลี่ยนนะร้านนี้ก็ไม่เปลี่ยนแน่นอนไปทานทีไรก็ต้องเตรียมเงินสดไปให้พร้อมค่ะจากนั้นเนี่ยก็แวะกินน้ำเต้าหู้ขนมปังสังขยาขนมเบื้องนะฮะปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเดินกินไปค่ะทั้งเยาวราชเลยไม่พ้นกินค่ะสรุปแล้วแล้วเยาวราชร้านอะรับไม่รับสแกนอะเยอะด้วยนะหลายร้านเนาะน้องเพชรเนาะเข้าใจได้เราจะไปใช้เงินสดกันที่ไหนที่เยาวราชจ้ะชวนพี่เชอรี่ไปด้วยนะพี่เชอรี่จะไปซื้อทองแท่งไปซื้อที่เยาวราชจ้ะอ่ะขอบคุณข้อความจากน้องเพชรด้วยนะครับทุกเพลงนะส่งให้แล้วนะนะครับพี่สุบีมายเลิฟล่ะครับพี่สุบอกว่าขอตอบว่าซื้อผู้ชายครับสะดุ้งเลยอ่ะจะซื้อของใช้ที่จำเป็นค่ะของกินของแห้งไปแมคโครเลยค่ะซื้อให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะจัดเป็นชุดๆไปแจกตามชุมชนคนยากไร้ค่ะนะอยากเก็บโมเมนต์ไว้ให้มากที่สุดค่ะเพราะเราจะได้จับเงินสดครั้งสุดท้ายประมาณนี้ค่ะทุกคนพูดเหมือนแบบเงินสดเรามีเยอะแยะเรามีเยอะแยะเราเอาไปใช้อะไรก็ได้อ่ะเราแค่เปลี่ยนระบบฮะเงินสดเราไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะทุกคนเราแค่เปลี่ยนระบบการจ่ายเฉยๆนี่จะเอาไปจงไปแจกนะครับก็เอ๊ะเหมือนมีเงินเหลือเข้าใจได้ขอบคุณนะฮะพี่สุฮะไปตอบไปตอบใจเจ้าเอ๋ยคุณใจเจ้าเอ๋ยนะครับก็บอกว่าจะเอาเงินสดเนี่ยแบ่งไปซื้อกรอบรูปเพื่อเอามาตั้งโชว์ธนบัตรใบที่เราชอบที่สุดแล้วก็สะสมไว้ไม่จะเป็นแบงค์ใบใหม่ใบใหม่เอี่ยมหรือแบงค์ที่มีเลขสวยๆสภาพดีๆนะเอามาใส่กรอบแขวนผนังบ้านไว้เป็นงานศิลปะย้อนยุคให้ลูกหลานได้ดูในอนาคตค่ะนี่แหละคืนเงินสดสมัยรุ่นเราว่างี้นะครับขอบคุณใจเจ้าเอ๋ยด้วยนะนะครับผมคุณมิกุนะครับมิกุตอบว่านะครับผมเอาเงินสดมาจ่ายค่ารถวินมอไซค์พร้อมยื่นทิปเสร็จเหรียญทั้งหมดให้พี่ ินก็ชีวิตผูกพันกับพี่วินปากซอยมานานนะครับวันนี้อยากใช้เงินสดแบงค์ร้อยใบสุดท้ายจ่ายค่าวินแล้วบอกพี่เขาว่าเศษที่เหลือหนูให้ที่ปลดเลยค่ะถือเป็นการส่งมอบเงินสดพร้อมน้ำใจให้คนทำงานสู้ชีวิตในวันสุดท้ายของระบบเงินสดฮะนะฮะทุกคนมันคืออันเดียวกันนะเงินสดกับเงินที่เราต้องจ่ายมันคือเงินเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะฮะไม่ใช่ว่ายกเรื่องเงินสดแล้วปุ๊บเขาจะให้เงินเราเพิ่มเติมใหม่นะแปลว่าเราเหลือเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ต่อนะคุณผู้ฟัง ขอบคุณฮะน้องหนุ่ยล่ะครับน้องหนุ่ยบอกว่านี่เลยฮะนะฮะหนุ่ยเนี่ยจะเอาไปเงินเอาเงินไปบริจาคประชาชนแบบว่าเดินเรียงกันมาเลยจ้าอยากใช้ชีวิตแบบคนรวยใช้แบบไม่ต้องคิดอ่ะนี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับผมไม่คิดเลยว่านะครับเขายกเลิกใช้เงินสดไม่ได้แปลว่าเอาเงินใหม่มาให้เรานะคุณผู้ฟังมันก็เงินของเรานั่นแหละนะครับผมแค่พวกนี้มันต้องเป็นระบบสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะน้องหนุ่ย น้องเพชรบอกเจอพี่ลี่ฮะไปเจอพี่ลี่นะครับผมอ่ะใครอีกฮะพี่พัทกับคุณโตริมเข้ามานะครับเราไปอ่านต้นน้ำกันทุกคนต้นน้ำมาหรือยังต้นน้ำนะครับใช้อะไรต้นน้ำบอกว่านะฮะถ้าจริงๆต้นน้ำถ้าโลกเปลี่ยนไปให้อยู่ระบบสแกนจ่ายอย่างเดียวทั้งหมดจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายแบบว่าไม่คาดคิดเลยคือหยิบที่ใต้โต๊ะมาแล้วแบงค์เหลือไปซื้อรองเท้าเตะที่มันใส่ได้พอดีอ่ะเพราะมันถ้าอันคู่ที่ใส่เริ่มขาดด้านหลังแล้วเลยใส่รองเท้าแตะไปแล้วกลับรองเท้าแตะนะแล้วกลับมาค่อยเปลี่ยนผ้าใบใส่ครับสบายๆนี่ต้นน้ำก็คือยังไงถ้าโลกเปลี่ยนไปเนี่ยอยู่ระบบสแกนจ่ายใช่ไหมต้นน้ำจะใช้เงินสดครั้งท้ายไปกับอะไรแบบไม่ต้องคิดหยิบเงินที่ใต้โต๊ะเนี่ยที่เหลือเนี่ยเอาไปซื้อรองเท้าแตะที่มันใส่ได้พอดีเออเพราะว่าคู่ที่ใส่ตอนนี้มันเริ่มขาดด้านหลังแล้วคุณผู้ฟังมันเริ่มขาดด้านหลังแล้วเลยต้องใส่รองเท้าแตะก็เลยต้องซื้อรองเท้าแตะไปซื้อแล้วก็กลับมาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นใส่ผ้าใบเหมือนเดิมครับสบายว่าอย่างนี้นะครับอ่ะขอบคุณข้อความจากต้นน้ำด้วยจ้ะนะครับนี่คือข้อความของเราทั้งหมดเช้านี้ในส่วนของแนสันชัยทอกระเบาถ้าพรุ่งนี้โลกเปลี่ยนไปชั้นระบบสแกนจ่ายทั้งหมดแล้ววันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายไปกับอะไรเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับราพราดานะครับ Shine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music
0: ดิวผู้ชายที่มัวแต่ตากผ้าซักผ้าอยู่ก็ส่งมาช้าตลอดเลยนะฮะมาอ่ะส่งท้ายที่ดิวก็แล้วกันดิวต้องส่งมาก่อนพี่แบงค์อ่านของต้นน้ำนานะครับผมซื้อของอะไรซื้อของที่ร้านชำที่แถวบ้านพวกอาหารการกินยังชีพต่างๆไว้ตุนครับตุนทำไมอ่ะนะเพราะว่าเราใช้ไร้เงินสดในสิ่งที่จำเป็นปัจจัย4เท่านั้นครับใช้สิ่งขับพุ่งเขาแค่ยกเลิกการใช้เงินสดนะครับผมเขาไม่ได้ยึดคืนนะคุณผู้ฟังก็ต่อไปแค่วันพรุ่งนี้ไม่ใช้เงินสดแล้วพรุ่งนี้จะใช้เป็นสแกนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยสมมุติขึ้นมาก็แต่ดิวเลือกว่าดิวตุนของเอาตุนทำไมล่ะมันยังไม่ได้แบบเลิกใช้เงินนะฮะเขาไม่ได้เลิกใช้เขาแค่ไม่ใช้เงินสดแล้วเขาเรียกอะไรยังไม่เลิกใช้เงินเขาแค่วันพรุ่งนี้เป็นสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับเงินอยู่เท่าไหร่ก็เปลี่ยนไปเป็นใช้สแกนจ่ายทั้งหมดอย่างนี้ไงอ่ะไม่เป็นไรตอบมาแล้วนะครับพรุ่งนี้เราค่อยจุนสติกันใหม่นะทุกคนนะครับผมไม่เป็นไรก็ถือว่าซื้อไว้ก็ไม่เสียหายก็เผื่อไว้เนาะดิวเนาะโอเคได้เลยนะครับขอบคุณทุกข้อความเช้านี้นะครับอ่ะดีเจท่านต่อไปอยู่ไหนฮะมาแล้วยังฮะทุกคนนะครับผมนะฮะพี่แบงค์ขอบคุณทุกข้อความที่แบงค์เห็นหมดแล้วนะทุกคนที่ thank you เข้ามานะครับขอบคุณทุกข้อความที่ thank you ด้วยนะฮะแล้วก็ลงคะแนนให้กับทุกเพลงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมที่ทุกคนฝากลงคะแนนมานะไม่พลาดไม่อะไรเลยนะครับลงทุกคะแนนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคนที่อยู่ในชาร์ตนะเราจะส่งช่วงต่อคุณรัฐดาทำอะไรอยู่ไหนจ๊ะไม่มาสักทีไปฟังเพลงกันก่อนทั้งนั้นนะครับผมระหว่างที่เรารอนางสาวรัฐดานะครับมาอยู่ไหนแล้วล่ะเพลงนะครับรอนางมาคุยนะฮะ

0: อะไรนะอะไรนะอะไรนะจะตอบจริงจริงทำไมฮะ
1: เพลงนี้หรอ
0: เพลงนี
1: ้ถ้าไม่ใช่เพื่อนเราจะรักไห
0: ม
1: ไม่รักค่ะถ้าเขาจะรักต่อให้แบบเป็นเพื่อนก็รักได
0: ้เออ
1: คือถ้าเนี้ย
0: ถ้าจะรักก็คือรัก
1: ถ้าเกิดก็คือรักไม่ต้องแบบ
0: คือถ้าไม่รักอ่ะทำยังไงก็ไม่รัก
1: ใช่ต่อให้คุณจะเป็นเพื่อนหรือไม่ได้เป็นเพื่อนหรืออะไรครับเขาแค่ไม่รักค่ะแล้วก็เราสามารถเป็นเพื่อนแบบอื่นได้
0: ก็เป็นเพื่อนอย่างอื่นไปเพื่อนกินข้าวเป็นบางครั้งบางคราว
1: เพื่อนกินหมูกระทะ
0: เพื่อนกินหมูกระทะหรือว่าเป็นเพื่อนส่วนเฉพาะออกกำลังกายเจอกันเฉพาะสังคม
1: อ
0: ะไรก็แล้วแต
1: ่แฟนวิทย์ยิม
0: แฟนวิทย์ยิม
1: เวนวิทย์อะไรฟิตเนส
0: เหมือนผมอย่างเงี้ยไปเจอเพื่อนก็เจอที่ยิมเฉพาะที่ยิมเลย
1: แล้วก็ไม่สนทนากันหลังจากน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็คือชีวิตของใครของมันเจอกันที่ยิมก็สนิทกันในลักษณะของการเล่นยิม อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ดีนะ
0: ต้องม
1: ี
0: ส
1: เปรย์
0: ถูกต้องนะครับอ่ะถ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายกับอะไรวันนี้ผมเล่าไปเรื่องของระบบการสแกนจ่ายของคนไทยของประเทศไทยอ่ะคืออยู่แถวหน้าของโลกเราเป็นเบอร์ต้นๆของโลกที่เรามีการใช้ระบบการสแกนจ่ายการพร้อมเพย์อะไรต่างๆของเราคุณเลิศสุด
1: วันหนึ่งที่ถือเงินสดไปถามเขาว่ารับเงินสดไหมคะต้องได้ถามเขาแล้วว่ากลัวเขาไม่รับไง
0: เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นนะ
1: แต่จริงๆควรจะมีไว้บ้าง
0: แต่ถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้มันต้องสแกนจ่ายทั้งหมดทุกอย่างรีเซ็ตเป็นสแกนจ่ายทั้งหมดวันนี้คุณจะใช้เงินสดครั้งสุดท้ายทำอะไร
1: กาแฟเย็นเพราะว่าไม่ได้ชงกาแฟมาวันน
0: ี้เป็น
1: กาแฟเย็น
0: เป็นคอฟฟี่ลิซึมนะคุณผู้ฟังพวกเรา
1: ก็ซื้ออยู่อย่างเดียว
0: ก็หลายคนก็คือแบบว่าเนี่ยวันพกเงินไปซื้อกาแฟอย่างเดียวเลยค่ะไม่ซื้ออะไรก็มีคุณผู้ฟังบางคน
1: วันนี้รีบทำอะไรไม่ทัน
0: ก็หลายเรื่องด้วย
1: บิสเนสเยอะมากดูเป็นคนยุ่งใช่แบบว่ามีแบบคุยแบบเรื่องของแบบธุรกิจใดๆอะไรเง
0: ี้ย
1: บิซี่วูแมนอะไรอย่างงี้ก็เลยชงกาแฟไม่ทันก็เลยต้องใช้เงินซื้อเงินสดซื้อ
0: โดยส่วนตัวแล้วคุณคุณภัทรเองเนเจอร์ในการใช้เงินในแต่ละวันใช้แบบไหนใช้สแกนไม่ใช้เงินสดไหมเป็นคนใช้เงิน
1: ส่วนใหญ่
0: ใ
1: ช่แล้วก็จะนับสแกนแต่นับในใจว่าวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่เรามีลิมิตในใจอยู
0: ่
1: ว่าเท่าไหร
0: ่ก็แล้วก็เพราะว่าเราเป็นคนบันทึกการใช้ใจในแต่ละวัน
1: ใช่
0: เ
1: พิ่งจะมาทำ
0: แต่มันดีถึงเพิ่งก็ไม่สายจนเกินไปนึกออกป่ะเคยใครเพิ่งมาเริ่มก็เริ่มได้ก็เริ่มอ่ะคนต้องเริ่ม
1: ใช่เราต้องมีลิมิตว่าสมมตินับตั้งแต่ว่ามื้อเช้าสมมติสิ่งที่เราซื้อไว้ใช่ไหมมีนมมีไข่มีกาแฟต้องนับสมมติว่าฉันสั่งกาแฟอย่างฉันก็ต้องคำนวณแล้วว่าฉันสั่งกาแฟเป็นกิโลกับกาแฟแต่ฉันกิโลเนี้ยราคาเท่าไหร
0: ่
1: ฉันต้องมาหารว่าฉ
0: ัน ชง
1: แต่ละวันต้องเท่าไหร
0: ่
1: คุ้มไห
0: ม
1: เงี้ยคืออันเนี้ยเพิ่งจะมาทำคือที่เขาบอกไงว่าให้เขาเรียกอะไรนะที่แบบว่าอะไรรับรายจ่ายอะ
0: การบันทึกรายรับรายจ่าย
1: เมื่อก่อนก็ไม่เก็ตไม่เข้าใจมันจะช่วยอะไรแต่จริงๆมันช่วยมันช่วยได้เยอะมาก
0: พอเราเห็นเป็นตัวเลข

0: ใช่คนไทยไม่ค่อยสนใจในยุคเรานะแต่แบงค์ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้คนทำกันเยอะขึ้นหรือเปล่าอย่างผมคำนวณทุกวันแต่ผมก็จะไม่ได้ตึงมากอย่างเช่นวันนี้มันจะต้องเกินบ้างอะไรบ้างเป็นบางอย่างหรือว่าเราหิวอะไรเงี้ยก็ไปชดเอาในวันอื่น
1: แต่เมื่อก่อนฉัน
0: แต่พยายามจะแบบให้มันอยู่ในงบให้มันคุมได้
1: จะเป็นสปามากเมื่อก่อนแต่ตอนนี้แบบพอมาทำแล้วมันช่วยได้จริง
0: จริงมันช่วยได้อย่างน้อยอ่ะถ้ามันไม่ช่วยในเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของ
1: ไม่ให้ช็อต
0: การบริหารจัดการไม่ให้ช็อต
1: ใช่
0: อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะค
1: ุ
0: ณผู้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อนะคุณผู้ฟังเพลงพร้อมๆนะครับเพลงไหนที่แบงค์เปิดไม่ทันแบงค์ส่งคิวให้คุณละพันแล้วเรียบร้อยรอฟังได้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซันชายทอกเบามาเช้าๆเหมือนเดิมวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกข้อความทั้งทาง LINE Official แล้วก็ทาง TikTok ของเราด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: by Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

และนี่ก็คือ3เพลงสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงสายของวันนี้นะคะพฤหัสบดีเนาะ17กันยายนกับลภัลดานะคะมีแฮร์รี่สไตล์นะคะกับ Dance No More นะคะแล้วก็มี Fellow กับเพลง Home แล้วก็ MVL ด้วยนะคะกับน้ำเปล่านั่นเองสวัสดีคุณฟังในช่วงสายกับที่นี่สัญชัย Radio Good Life Good Music นะคะข้อความสวัสดีกันมาเยอะเลยนะคะที่ LINE สัญชัย Radio ของเรานะคะสวัสดีน้องยันด้วยนะคะสวัสดีแม่น้องชาบูสวัสดีคุณบิวเบบี้บิวนะคะแล้วก็สวัสดีพี่หนูปลาด้วยสวัสดีคุณทีฟ้านะคะคุณทิฟามาสวัสดีคุณแก้มนะคะคุณนกนะคะบอกว่าเปิดมาก็สดใสเลยเพราะว่าในช่วงต้นชั่วโมงได้ฟังยองแจไปใช่ไหมนะคะสวัสดีพี่จักด้วยคุณต๊อบแท็บเนี่ยคุณสิรินะคะคุณโกโมเหรอแล้วก็คุณมณีรัตน์นะคะคุณมณิดานะคะคุณดิวนะคะคุณบามคุณอาอุ้มนะคะคุณมิกุนะคะเจ้าเอ๋ยเนาะแล้วก็มีวันทันวันนัทนีด้วยนะคะคุณเจคุณไก่นะคะสวัสดีคุณสุด้วยหลายข้อความทักทายกันมาสำหรับในช่วงสายของวันนี้เนี่ยคุณซนนะคะน้องรุ้งนะคะสวัสดีสำหรับข้อความหลายๆแล้วก็สวัสดี TikTok ด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเปิดกล้องมาแล้วดีเจหายแป๊บนึงขอแวบแป๊บนึงเดี๋ยวมานะคะ

คะเคลียร์แล้วก็ทิลลี่เบิร์ดด้วยนะคะทิลลี่เบิร์ดเลือกเป็นเพลงนี้ให้ได้ฟังนะในวันนี้นะคะผ่านไป29นาทีนะคะคุณผู้ฟังหลายๆข้อความที่ส่งกันมาก็เดี๋ยวละพัดทยอยเล่นให้เดี๋ยวเช็คด้วยนะคะว่าช่วงของดีเจแบงค์กฤตนพเนี่ยเล่นเพลงอะไรกันไปบ้างนะคะอีกหนึ่งงานดีๆค่ะจัดกันอย่างต่อเนื่องเลยยาวไปจนถึงวันที่20นะคะคุณผู้ฟังวันนี้17แล้วนะคะก็ชวนไปงานนี้กันนะคะกับงานวัน Stop Shopping Expo at พัทยานะคะพบกับ3งานใหญ่ในที่เดียวเลยนะคะก็มีงาน Furniture Expo at พัทยานะคะซึ่งก็การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีรวบรวมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์โดยคัดกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตและก็ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ด้วยนะคะมีครบเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านด้วยนะคุณผู้ฟังอย่างมากมายเลยนะคะมอบส่วนลด 40-80% แล้วก็มีงานแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์Beauty Expo at พัทยาด้วยนะคะสายแฟร์ห้ามพลาดนะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเพชรนะคะนำมาลดกัน 40-80% กันไปเลยค่ะและก็แน่นอนนะคะในโซนกับงานแบบฟู้ดนะคะงานฟู้ดเอ็กซ์โปแอดพัทยานะคะไปเติมความอร่อยหลากหลายเมนูข้าวหวานมาเสิร์ฟพร้อมเลยร้านเด็ดร้านดังคุณผู้ฟังไปที่นี่นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะก็ไปอร่อยกันแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์มากมายด้วยนะจริงๆวันนั้นอ่ะได้รับได้ของแบบเล่นเกมบนเวทีด้วยนะคะคือเขาก็จะมีเวทีแล้วก็มี MC ขึ้นไปโฟนตลอดใช่ไหมก็ไปอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเขาก็ถามคำถามแล้วก็แบบยกมือได้ของกลับบ้านด้วยนะคะก็ไปกันได้นะสนุกสนานแน่นอนนะคะจัดโดยบริษัทUnion Pan Exhibition จำกัดค่ะโทรที่027190408นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็จองพื้นที่ได้เลยที่ Facebook นะคะกับ Union Pan ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ก็จะเป็น unionpan.com แล้วก็มี LINE Official ด้วยนะคะกับ @Union Pan ค่ะโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เซพและเมืองพัทยานะคะปิดเบรกนี้ด้วยแททูคัลเลอร์ค่ะขอให้เราทั้งคู่โชคดี

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำ

0: ิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19-20 กันยายนนี้
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: Sunshine Radio. Good life, good music.
6: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
5: Number 5

0: number 4
1: เก่งที่ทําให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าจะเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนงมงาย
0: number 3

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5อันดับแรกประจำชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังเก็บคะแนนกันตลอดทั้งสัปดาห์ก็มาลุ้นกันได้เลยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์กับการรายงานชาร์ตนั่นเองนะคะยินดีกับทุกอันดับในชาร์ตด้วยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกลางวันแบบนี้นะคะนี่เลยหิวเมื่อไหร่ให้ร้านอาหารตามสั่งอร่อยอร่อยบายเดอะพาร์คจัดให้วันนี้จะไปเดอะพาร์คด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังมีเมนูหลากหลายเลยนะคะซึ่งก็จะมีเมนูขายดีที่ลูกค้ากดซ้ำกันตลอดไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหมูอาจจะดูง่ายๆใช่ไหมแต่การทำให้แบบอร่อยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะนี่เลยกับข้าวผัดหมูแล้วก็เมนูนี้หลายคนต้องชอบข้าวคะน้าปลาเค็มนะคะผัดไทยกุ้งสดหรือว่าจะเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งด้วยนะคะปรุงสดใหม่ทุกออเดอร์ค่ะอิ่มอร่อยคุณภาพจากครัวเดอะพาร์คนะคะมื้อเที่ยงก็ได้หรือว่าจะมื้อเย็นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ต้องออกไปไหนเลยกดสั่งได้เราวันนี้ที่ Grab Food แล้วก็ไลน์แมนช่องทาง Delivery นะคะสั่งได้แต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันนะคะกดสั่งได้เลยสอบถามเพิ่มเติมที่090 973 8981นะคะไปกันที่เพลงที่อยู่ในอันดับที่1ในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้นะคะ

0: ันนี้เลือกเป็นหนึ่งเพลงจากสมเกียรตินะคะวงสมเกียรติที่เอาเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์มาทำนะคะกับใจวงการนั่นเองหลายคนคุ้นๆไหมนะคะแต่เสียงอาจจะไม่คุ้นเนาะก็เป็นเสียงของวงสมเกียรตินะคะแล้วก็มีวอนกับพิสแบนด์ด้วยแล้วก็มีนาฬิกาทรายนะคะจากโบกี้ไลออนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังปาย้ำกันหน่อยสำหรับงานดีๆที่เกิดขึ้นนะคะมีไปจนถึง20กันยายนนี้นะคะกับที่ One Stop Shopping Expo แอดพัทยานะคะที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยาชลบุรีนะคะซึ่งงานนี้ก็มีรวบรวมงานที่น่าสนใจมาอยู่ในที่เดียวเลยนะคะก็คืองาน Furniture Expo แอดพัทยาค่ะก็มีครบชุดห้องนอนชุดครัวนะคะชุดรับแขกนะคะชุดรับประทานอาหารเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านน่าสนใจมากรูปฟัง 40-80% ลดไปเลยนะคะแล้วก็มีงานแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โปแอดพัทยาด้วยนะคะเอาท์ไซด์สายแฟชั่นแล้วก็คนรักสวยรักงามนะคะมีแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเพชรนะคะนำสินค้ามาจำหน่ายลดสนุกจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลด 40-80% แล้วก็แน่นอนไปงานแบบนี้แล้วก็ต้องได้ทานของอร่อยด้วยนะคะกับโซนนะคะฟู้ดเอ็กซ์โปแอดพัทยานะคะเติมความอร่อยของคาวของหวานมาพร้อมเลยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีไปจนถึง20กันยายนนี้นะคะจัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะคะโทรที่02-719-0408แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Union Pan ค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะกับ unionpan.com แล้วก็มี LINE ด้วยนะคะ @unionpan นั่นเองค่ะโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เซฟและเมืองพัทยานะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าดูเหนื่อยใช่ไหมแบบเหนื่อยใช่ไหมเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหนื่อยนะอาจจะแบบดูเพลียๆตาก็ดูเพลียๆใช่ป่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยสบายเป็นหวัดนะคุณผู้ฟังแล้วก็กินยาแก้แพ้ใดๆด้วยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเสียงดีขึ้นเพราะว่าเมื่อวานก็แบบโดนยาไปอะไรแบบนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เซอร์ไพรส์มาก JB จะไปออกรายการ Piano and I ของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะคะเราดู JB นะคะลีดเดอร์จาก God 7นั่นเองแต่ในท้ายชั่วโมงนี้เลือกเป็นเพลงรักเธอจากโต๋ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ฟังกัน

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

มื่อกวานนะคะหลายคนก็แชร์กันมาแล้วนะมีกะเพราหมูสับไข่ดาวต้องสั่งแล้วหรือเปล่านะอยากกินอะไรที่มันแบบรสจัดๆนะคะไม่แน่ใจว่าแบบจะดีต่อคอหรือเปล่า คือช่วงนี้แบบเจ็บคอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเรื่องของอาหารการกินนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นมาด้วย Yesterday นะคะกับที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีนัทศักดาธรด้วยกับเพลงร่มนั่นเองสองเพลงอุ่นๆนะโทนเพลงเดี๋ยวนี้จะไปทางนี้อ่ะเนาะคือจะไปทางแบบว่าเป็นเพลงรักเพลงอบอุ่นเพลงแบบรู้สึกดีจังเลยที่มีกันอะไรเงี้ยชอบนะคะออกมาเยอะๆได้เลยนะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงแนวนี้เนาะมีเพลงแบบไหนที่อยากจะเพิ่มเติมคุณผู้ฟังส่งเลย LINE Official Sunshine Radio นะคะแล้วก็ TikTok ก็ได้ด้วยเหมือนกัน Sunshine Radio Thailand คุณผู้ฟังล่าสุดนะคะลิซ่าไปออก The Tonight Show นะคะของจิมมี่ฟอลอนนะคะเดี๋ยวต้องไปดูบ้างเมื่อกี้แว็บไปดูนิดนึงว่าแบบลิซ่าไปแล้วเป็นยังไงคือจะเป็นรายการที่แบบคุยสนุกสนุกไม่เน้นจริงจังมากอะไรเงี้ยนะคะเห็นลิซ่าเอาทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปพูดคุยในรายการด้วยนะคะแล้วก็สอนให้พิธีกรพูดว่าหมดแก้วด้วยนะคะโซจึง

งั้นจากเพอร์เซสนะคะกับพี่ไฮอาภพรด้วยคุณผู้ฟังกับฟรีไวไฟมีคุณผู้ฟังบอกว่าเก็บคะแนนกับเพลงนี้ 3,000 คะแนนนะคะพูดถึงพี่ไฮอาภพรเราก็จะนึกถึงเสื้อเขาตลอดเลยเขามีเสื้อนะเป็นเสื้อแบบเท่มากคือเคยไปงานเป็นงานลูกค้านี่แหละนะคะก็ในพัทยาไปกับดีเจฟิล์มนะแล้วก็ไปเห็นดีเจพี่ดีเจคนนึงเล่นแบบเหมือนดีเจแผ่นแล้วก็ใส่เสื้ออาภพรเท่มากนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเพอร์เซสนะคะกับฟรีไวไฟแล้วก็อาภพรด้วยต่อเนื่องกับลิซ่านะคะสวัสดีค่ะนะคะล่าสุดก็ที่เลยกำลังไปตามส่องที่ลิซ่าไปออกรายการ The Tonight Show นะคะเป็นคนที่แบบเก่งจังเลยพร้อมเธอเพลงเพราะนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกันก็ลองคุยก็ได้ไลน์ก็ได้ TikTok ก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือเสลอกับหรือค่ะ

นท์นะคะ Are you sure แน่ใจใช่ไหมเพราะว่าเป็นคำที่ระบัดพูดมาพูดบ่อยกับเพื่อนว่าแบบแน่ใจใช่ไหมถ้าฉันพูดไปแบบชีวิตของเธอจะแบบเขาเรียกนะโลกของเธอจะเปลี่ยนไปเลยนะ คือแบบพูดแบบนี้แล้วแบบเพื่อนจะอยากฟังหรือเปล่าเธอแน่ใจหรือเปล่าถ้าฉันพูดอะแบบมุมมองหรือว่าแบบโลกของเธอใบนั้นใบเดิมของเธอจะเปลี่ยนไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ย คือแบบว่าคำพูดคำจาพูดกับเพื่อนอย่างพูดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แซวๆหยอกๆกันประมาณนั้นนะคะแน่ใจไหมเพลงนี้จากนนทนนท์นะคะต่อเนื่องกับเสลอด้วยกับหรือนั่นเองนะคะพูดถึงพี่เจบีเนาะก็จะไปออกรายการของโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะอยากรู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าคือเขาก็ไปรายการสนุกสนุกวาไรตี้อะไรกันมาเยอะแล้วใช่ไหมอยากรู้ว่าไปในโทนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องรอติดตามสำหรับPiano and I นะคะของโตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ JB จาก God 7ด้วย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good Life Good Music
3: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ันนี้ยิ้มถึงเพลงนี้ของโนนิวให้ได้ฟังกันบ้างนะคะมีคุณฟังบอกว่าชอบเพลงนี้ของโนนิวที่สุดเลยนะคะยูซีซั่นหรือว่าฤดูของเธอนะคะกับโนนิวนั่นเองก็หมายดีด้วยเนาะคนเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกนะถ้าพูดถึงในพาร์ทแบบชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฤดูกาลมันอาจจะมีแบบช่วงยากช่วงง่ายช่วงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นมีต้องมีสักวันที่เป็นฤดูของเรานะคะแต่ในความหมายเพลงนี้ก็คือหวานมากนะคะฤดูของเธอทุกฤดูก็คือเป็นฤดูของเธอจ้านะคะขอบคุณจากซินซิงคูล่านะคะก่อนหน้านี้ด้วยเป็นเพลงใหม่จากพี่ซินมีหลายคนมากรีดให้กับเพลงนี้ด้วยนะคะ2เพลงต่อเนื่องกันคุณเลือกมานะคะสำหรับซินซิงคูล่านะคะแล้วก็นูนิววันนี้เราพัดเลือกเป็นเพลงนี้ให้ได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเก็บคะแนนให้สำหรับคาตานะคะล่าสุดนะคะแทหรือว่าแทฮยองหรือว่าวีนะคะจาก BTS ก็บอกว่าเพลงที่เขาชอบมากๆก็คือเพลง Snow ของซีซ่านะคะเขาฟังบอกว่าฟังซ้ำๆเพลงนี้มากกว่า500ครั้งนะคะฟังจนแบบว่าอยากจะให้เป็นงานของตัวเองคือชอบระดับนั้นเลยกับเพลง Snow นะคะเลือกเพลงของ V นะคะเราไปฟังว่าแบบแนวเพลงของ V ก็จะมีเพลงที่แบบฟังสบายๆก็ใกล้ๆกับแนวนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้ฟังต่อเนื่องกันเลยแล้วนี้คือ Snow ค่ะ

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Enjoy the day, enjoy the music

จำได้ว่าลืมนะคะวิลเลียมค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้ต่อเนื่องกับฟาเรนไฮต์นะคะหมดแล้วที่รักเธอเลือกเป็นหนึ่งเพลงปิดท้ายในชั่วโมงเที่ยงนะคะหลังบ่ายโมงกลับมาอีกหลายเพลงรอคุณอยู่ที่นี่สัญชัยวาร์เรเดลของวันพฤหัสบดีนะคะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Enjoy the day. Enjoy the music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยกสามงานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำล้ำเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Enjoy the day, enjoy the music

ETC ค่ะกับเพลงติดนะคะมาเรื่องมาต่อเนื่องกับบิลกิ้นกับเช็คลิสต์นั่นเองมีคุณผู้ฟังทำไมวันนี้มีคนหูแว่วหลายคนจังเลยนะคะหนึ่งคนก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังของเราเนี่ยบอกว่าเหมือนได้ยินเพลงสวิมเลยเปิดไปหรือยังยังไม่ได้เปิดนะคะสวิมจาก BTS แต่ไว้วันนี้เปิดสวิมแล้วกันนะคะในเพลงที่มีความหมายดีๆเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะก่อนที่จะเปิดบิลกิ้นก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นคุณผู้ฟังชาวรอมบีไซด์บิลกินนี่แหละนะคะก็บอกว่าเมื่อได้ยินแว่วๆนะคะนะคะยังไม่เปิดนะหรือว่าถ้าหากว่าใน TikTok อ่ะอาจจะมีแว่วบ้างเพราะว่า TikTok ก็จะเห็นแบบเบื้องหลังการทำงานด้วยใช่ไหมเวลาเราเลือกเพลงมาอยู่ในลิสต์อะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเหมือนเช็คเสียงก่อนที่จะเปิดจริงนะคะอาจจะได้ยินบ้างอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะแต่ทางออนไลน์ปกตินะคะก็น่าจะไม่ใช่นะหรือเปล่านะคะแต่ได้ฟังกันไปหลายเพลงแล้วนะคะรวมถึงผลิตโชคด้วยในช่วงต้นชั่วโมงก็ฟังกันไปนะคะกับเป็นผลิตโชคแล้วก็มี Your Candy กับพี่พีด้วยยังมีหลายเพลงที่ติดค้างคุณไว้ด้วยค่ะเพลงนี้นะคะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจในเวอร์ชั่นของ First One แล้วก็ลูลา

0: ขึ้นใจค่ะคุณผู้ฟังงานจากเมอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถือได้ว่ามาแรงมากจริงๆเพราะว่าคุณผู้ฟังส่งคะแนนให้กับในทุกช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนยังไงนะคะแต่ก็เก็บคะแนนให้กับเพลงนี้เนาะเพราะว่าหลายคนก็ชอบด้วยนะคะงานจากเมอร์ค่ะแล้วก็มีแบ็คฮาร์ดด้วยมาร่วมฟีดนะคะกับเพลงนี้มีหลายเพลงที่คุณเลือกมาเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าไม่ใช่ชั่วโมงนะเบรกหน้านะคะเดี๋ยวมาเล่นให้ที่ติดค้างกันไว้นะคะ
1: Enjoy the day Enjoy the music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
5: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
2: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
8: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
9: Sunshine Top 20
8: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
1: Enjoy the day Enjoy the music

นี่ก็คือ F Hero นะคะกับ Do You ที่ได้แบมแบมจากGOT7มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าแชทหนักขวามากนะคะขออภัยนะคะก็แบบขอเพลงมาเดี๋ยวเล่นให้เลยนะคะก็เล่นไปแล้วเนาะสำหรับเพลงที่คุณเลือกมานะคะแต่ชอบความเขาเรียกอะไรนะความมุ่งมั่นของคุณผู้ฟังนะต่อให้แชทหนักขวายังไงฉันก็แชทเหมือนเดิมคุยมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเป็นความน่ารักนะคะกับคุณผู้ฟังนะคะก็คือพิมพ์มาตั้งแต่กี่โมงไหนไปเช็คดูซิแนวหนึ่งก็ความจากคุณแนนนะคะคุณแนนก็คือทักละพัดตั้งแต่11โมงครึ่งเราวันอ่านข้อความตอนไหนไล่อ่านข้อความคือไล่อ่านทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไล่อ่านประมาณแบบบ่ายโมงครึ่งผ่านไป2ชั่วโมงนะคะแต่ชอบนี่แหละก็ต้องแบบมุ่งมั่นนะคะแต่ก็เอาตามที่คุณผู้ฟังสะดวกเลยนะเพราะว่าบางคนทักมาแล้วก็ต้องไปทำนั่นนี่ใช่ไหมก็มารับเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยยังไงก็ได้เอาที่คุณสะดวกได้เลยนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าส่งข้อมูลมา K-POP Master นะคะ14พฤศจิกายนนี้มีพี่ JB น้องแบมแบมนะคะ Thunder Dome นะคะคอนเสิร์ตรัวๆเลยได้คุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตชอบดูคอนเสิร์ตก็ต้องแบบมีความสุขกับการดูคอนเสิร์ตนะคะกดบัตรได้อีกเรื่องนึงแต่เก็บตังค์ให้ได้ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตก็อีกเรื่องนึงเรื่องยากเหมือนกันนะคะส่วนใครที่อยากทำงานแล้วก็มีเงินนะคะไปดูคอนเสิร์ตเยอะๆก็นี่เลยแนะนำนะคะกับ Index Living Mall พัทยานะคะตอนนี้ก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะผู้จัดการฝ่ายขายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตราค่ะแล้วก็พนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตรานะคะดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะรายได้และสวัสดิการน่าสนใจเงินเดือนอินเซนทีฟค่าน้ำมันนะคะค่าเป้าการขายทีมนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันก็นี่เลยโทรสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สมัครงานได้ที่0982566748นะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข่าวดีๆที่เอามาฝากกันสำหรับ Index Living Mall พัทยานะคะส่วนเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงที่ความหมายดีจังเลยก็แค่ไหว้ต่อไปนะคนเรา

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
3: เต๋าสมชาย
2: รู้ลึก
3: รู้จริง
2: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class CinemaEnjoy
0: the day, enjoy the music.

0: ซันเซ็ตแต่ก็อาจจะไม่ได้เคลียร์สักเท่าไหร่เพราะเป็นหน้าฝนนั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ต้อนรับดีเจฟิล์มด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ช่วงเนี้ยเจอฝนไปก็โอ้โห
0: แต่เมื่อวานดูฟ้าใสน่ารักอยู่
1: ใช่ฟ้าใสน่ารักแต่ว่าก็กลางคืนก็มีปล่อยๆนะ
0: อากาศ
1: ปล่อยๆมันก็จะสวิงแบบนี้ในหนึ่งวันมันก็จะเจอหลายอากาศอยู่นะฮะดูแลตัวเอง
0: ยากนิดนึง
1: ใช่ๆวันนี้มีหนึ่งข่าวเลยครับทันโลกกับพีรพันธ์นะฮะคุณประเทศที่แบบว่าเขาอายุยืนที่สุดอ่ะคุณพอจะทราบอยู่แล้วใช่ไหม
0: ถ้าเป็นฝั่งสแกนใช่ไหมสแกนดิเนเวียป่ะ
1: เป็นฝั่งเนี้ยแถวบ้านเราเอเชีย
0: ญี่ปุ่น
1: ใช่ล่าสุดครับมีการรายงานในอัปเดตกันหน่อยครับทันโลกกับพีรพันธ์ก็คือประเทศญี่ปุ่นนั้นล่าสุดเนี้ยเขาอัปเดตนะครับว่าญี่ปุ่นมีประชากรอายุ100ปีขึ้นไปอันนี้อาจจะฟังดูธรรมดาใช่ไหมฮะเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่ญี่ปุ่นมีประชากรอายุ100ปีขึ้นไปอ่ะทะลุแสนเป็นครั้งแรกเยอะนะ
0: คือมันก็ดีนะในเรื่องของอาสุขภาพอายุยืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: แต่เป็นแค่แบบมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของคนเขาเลยนะผู้สูงอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับแต่ผมว่าแบบอาจจะปรับเศรษฐกิจได้ไม่รู้เหมือนกันคือผมก็จะรู้สึกว่าเรื่องของธุรกิจอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: เพราะว่า
1: เพราะว่า
0: ปรับตามคนอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ปรับตามคนเขาก็จะมี longevity นั่นนู่นนี่มี health wellness อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเราไปถ้าเป็นผู้ขายแล้วกันนะเราจะทำธุรกิจยังไงกับคนกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับในขณะเดียวกันครับตามข่าวเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะครับมีประชากรนะก็คือทะลุ100ปีนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติการสำนักข่าวเจแปนไทม์ครับก็รายงานว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นครับเผยว่าญี่ปุ่นนั้นก็มีประชากร100ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ 107,677 คนนะฮะขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 8,000 คนนะฮะแล้วก็จากปีก่อนเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับในจำนวนดังกล่าวนะครับผู้หญิงจะอยู่ที่ 94,298 คนเอ้าผู้หญิงเยอะมากเลยนะผู้คือแสนกว่าเอาตี 107,000 น่ะผู้หญิงประมาณ 90,000 แล้วอ่ะ
0: อ๋อจริงเหรอเห็นไหม
1: เออ
0: ผู้หญิงอายุยืนกว่า
1: ผู้หญิงอายุยืนกว่านะครับเหลือแต่เชื่อนะครับก็คือคิดเป็นสัดส่วนนะเกือบ 90% โดยรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะมอบจดหมายแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีครับพร้อมถ้วยเงินนะเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่มีอายุครบ100ปีจำนวนประชากรอายุ100ปีขึ้นไปของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจาก153คนอันนี้คือ153คนเนี่ยย้อนไปก่อนพวกเราเกิดอีกนะตอนนั้นนะปี2506 2506เนี่ยก็คือ2ปีให้หลังจากผู้ใหญ่ลีตีกองประชุ
0: ม
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ลีเนี่ยตีตอน2504ไม่ใช่153คนนะฮะตอนนั้นแต่ว่าพอตอนเนี้ยก็คือ2559ก็เพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โห 107,000 ละซึ่งก็เป็นสถิติแล้วก็เขาก็จะมีอย่างที่คุณว่าแหละเขาก็จะมีเรื่องกฎหมายเรื่องสวัสดิการต่างๆให้กับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับสำหรับผู้ที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นขณะนี้เนี่ยก็คือนางฟูโยะนะครับคิชิโมโตะนะครับเป็นชาวโตเกียวครับนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วบางทีก็อาจจะไม่ต้องอยู่ในเมืองที่แบบบางทีมันธรรมชาติขนาดนั้นก็ได
0: ้ก็ยัง
1: คือมันเป็นเหมือนแบบไลฟ์สไตล์การกินแหละผมว่า
0: ใช่ๆแต่เราสังเกตนะด้วยอายุด้วยอะไรแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะคือแล้วเราไปเทียบดูในเรื่องของการกินนะญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะแบบมีอาหารการกินที่มันแบบ
1: คลีน
0: มันคลีนใช่
1: ปรุงน้อย
0: แล้วก็ปรุงน้อย
1: ดูเป็นโฮลฟู้ดอ่ะดูเป็นอาหารแบบเนื้อก็เนื้อจริงๆ
0: แค่เป็นโต๊ะแค่อะไรของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: คือถึงแม้ว่าผมตอนที่ผมอ่านข่าวนี้นะคือมันก็จะมีข่าวที่แบบว่าพูดถึงเรื่องของความเครียดของคนในประเทศเนี้ยแต่ขนาดเขามีความเครียดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอาหารดี
0: อ
1: ่ะก็มีชัยเฮ้ย
0: ใช่ใช่อันดับแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของการดูแลหุ่นเลยทุกอย่างอาหารที่สำคัญสุดเน
1: า
0: ะ
1: อาหารสำคัญสุดนะก็คือ คุณฟูโยะเนี่ยก็คืออยู่ที่โตเกียวนะเป็นชาวโตเกียวนี่เองไม่ได้บอกว่าเป็นเมืองรองแถบชานเมืองแต่อย่างใดนะครับมีอายุ114ปีแล้วก็มีผู้ชายก็อายุ112ปีนะครับอยู่ที่คุมาโมโตะอะไรประมาณนี
0: ้อายุยืนส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือต้องสุขภาพดีด้วย
1: ใช่แล้วครับนั่นแหละมันก็ถึงมีเทรนด์ longevity แหละว่าอายุ ยืนอย่างไรให้สุขภาพดีด้วย
0: แต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยต้องเรียนรู้ของญี่ปุ่น
1: ครับผม
0: เนาะอ่ะก็พูดถึงอาหารการกินก็เดี๋ยวขอไปทานอาหารแล้วคุณผู้ฟังแบบเขาเรียกว่าแบบเปื่อยหลายคนก็ไม่สบายกันในช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่ะหายใครที่ไม่สบายอยู่ก็หายไวๆด้วยนะคะหวังว่าวันนี้จะเอนจอยกันนะคะตลอด3ชั่วโมงเนาะพรุ่งนี้มาฟังเพลงกันใหม่ที่นี่สัญชัยบริโดกูไลฟ์กู๊ดมิวสิกกับราพันธ์ราพันธ์ดานะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
4: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
4: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: ให้ The Park ดูแลมือสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
1: ์เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน
0: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: Four, three, two, one.
0: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: บ่าย 2:13 นครับกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาแล้วนะรับช่วงต่อจากคุณรภัทรดาครับนั่งต่อครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันวันละ4ชั่วโมงได้เลยที่นี่นะครับ Sunshine Radio Good Life Good Music ซึ่งมีหลากหลายช่องทางมากครับไม่ว่าจะเป็น 104.75 สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับแล้วก็ 95.25 ในพื้นที่พัทยานะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ครับเรามีเว็บไซต์ sunshinefm.com นะมีแอปพลิเคชันครับที่คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วก็ช่องทาง TikTok Live ตอนนี้ที่คุณสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้ครับ Real Time เลยนะจะมา Request มาพูดคุยอะไรก็ได้เลยครับเป็นเพื่อนกันแหละนะในช่วงบ่ายทำงาน4ชั่วโมงใช่ไหมฮะบ่าย2ก็เดี๋ยวดูแลไปถึงนู่นเลยครับ5โมง6โมงเย็นนะครับเป็นเพื่อนในช่วงเวลากลับบ้านขับรถกลับบ้านในช่วงเย็นแล้วก็ส่งคุณถึงบ้านแน่นอนนะเพิ่มเติมเพลงไหนส่งหาฟิล์มได้ครับทั้งไทยแล้วก็สากลนะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากที่จะมาเล่นอินโทรนะอยากจะทายอินโทรใช่ไหมฮะบ่ายๆบางทีมันง่วงไงคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีอะไรมาชาเลนจ์กันหน่อยได้เลยครับผมเล่นสักหนึ่งเพลงแล้วกันเป็นอินโทรที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่ลองดูซิว่าเราจะตอบถูกหรือเปล่า

ใช่หรือเปล่านะเพลงนี้คุ้นหรือเปล่าเอ่ยอินโทรมาแค่นี้แหละนะปล่อยให้คุณผู้ฟังไปคิดดีกว่านะครับว่าจะทายถูกหรือเปล่าส่วนต้นชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับกับทางทองมาเงินไปนะครับใครกำลังมองหาเงินทุนแล้วก็ต้องการเงินหมุนทันใช้นะครับแค่มีทองก็มีเงินแล้วนะครับแล้วก็เพียงนำทองมาขายฝากคุณผู้ฟังที่ร้านทองมาเงินไปนะครับให้บริการรับฝากขายทองมากกว่า500สาขาทั่วประเทศนะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายๆครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงนะดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงแล้วครับเพียงแจ้งว่าฟังมาจาก Sunshine Radio ก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะก็คือมาแล้วเนี่ยจะได้วงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองแมเงินไปทุกสาขานะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้แอดไซน์ทองแมครับก็คือ THONGMA นะฮะต่อเนื่องกันกับทางเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตพัทยาครับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมเยอะมากๆอีก2วันนะจะมีงานวิ่งนั่นคือมารีน่าทริเดอร์รันครับ19กันยายนนั่นเองนะใครที่เป็นสายวิ่งมาได้เลยนะครับอีซี่รันสบายๆ 4.4 กิโลเมตรเท่านั้นรับลมชิวๆสัมผัสบรรยากาศสนุกๆเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตจัดให้ครับต่อด้วย Adidas Grand Sale ครับตั้งแต่21ถึง30กันยายนขนทัพสินค้าแบรนด์ดังมากมายมาลดราคาเอาใจสายสปอร์ตสตรีทแฟชั่นและลานโปรโมชั่นแอเรียนะครับซึ่งอยู่ชั้น1ของทางศูนย์การค้านะครับส่วนวันพุธกลางสัปดาห์ที่23แล้วก็30ในช่วงปลายเดือนสายแดนซ์ห้ามพลาดเลยนะครับจะมีซุมบ้าแดนคลาสใครที่สนใจเนี่ยเขาจะมีในช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มนะเต้นสนุกแน่นอนครับแล้วก็ออกกำลังกายฟรีแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยกับทางมารีน่ามาร์เก็ตนะครับแล้วก็รวมถึงเดือนกันยายนนี้คุณผู้ฟังตลอดเดือนนี้จะมีชาร์เรคเตอร์สตูดิโอนะครับช็อปเสื้อโคซี่ฟิลรุ่นพิเศษเลือกที่จะติดแพชเป็นคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel Disney Universal Studio นะครับแล้วก็มี Squid Game และอีกมากมายที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นะครับหน้าฟู้ดพาร์คนะขอบคุณด้วยกับทาง Central Marina Outlet ด้วยนะครับเพิ่มเติมคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะครับอยากที่จะช้อปปิ้งแล้วก็ได้โปรโมชั่นดีๆใช่ไหมคือบางทีเราเป็นนักช้อปอยู่แล้วแหละแต่การที่จะเป็นนักช้อปที่ยอดเยี่ยมได้เนี่ยต้องช้อปในช่วงเวลาที่เขามีโปรโมชั่นนะผมบอกเลยช่วงนี้นะที่พัทยาเองก็จะมี One Stop Shopping Expo อยู่นะครับเขาจัดมาเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงวันที่12ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่ายังคงทันอยู่นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3วันทุ่นๆถึงวันที่20กันยายน2569แนะนำสถานที่ก่อนงานนี้เขาจัดที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกนะครับอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์2นะปักหมุดได้เลยงานนี้ก็จะมี3งานอยู่ในงานเดียวนะครับ1เป็นงาน Furniture Expo at พัทยางานนี้คุณจะได้ดูเฟอร์นิเจอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าเขารวบรวมเฟอร์นิเจอร์จากผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงนะครับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แบบส่งออกของประเทศไทยทว่าจะนำสินค้ามาจำหน่ายในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดห้องนอนชุดห้องรับแขกชุดรับประทานอาหารมีหมดเลยนะจะเป็นโซนออฟฟิศก็มีเหมือนกันโซนเครื่องใช้ภายในบ้านก็มีนะครับรวมถึงโซนสวนก็ไปหาที่นี่ได้ส่วนลดสูงสุดนะครับ 40-80% ทีเดียวหรือจะเลือกเป็นงานแฟชั่นก็ได้ครับถ้าใครที่เป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วนะคนรักสวยรักงามมางานนี้ครับจะมีชื่องานว่างานแฟชั่น Jewelry Beauty Expo at พัทยางานนี้จะมีสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับเครื่องเพชรนะครับใครชอบออกกำลังกายจะมีสปอร์ตแวร์จำหน่ายด้วยนะ 40-80% ผมว่าราคาดีเลยแล้วก็ใครที่เป็น Enjoy Eating เหมือนผมอยู่แล้วนะไปงานฟู้ดครับผมเนี่ยจะเปิดด้วยงานฟู้ดเสมอนะฮะกินก่อนกองทัพในการช้อปปิ้งก็ต้องเดินด้วยท้องใช่มั้ยไปหาของอร่อยที่นี่คุณผู้ฟังงานฟู้ด Expo at พัทยาครับมาเติมความอร่อยกับมากมายอาหารนะครับแล้วก็ร้านดังมากมายเมนูเด็ดที่เขาขนมาจากทั่วประเทศเลยมาไว้ในงานนี้ครับเมนูของข้าวของหวานเพียบเลยของกินเล่นสินค้าแปรรูปเมนูยอดนิยมมากมายสนุกสนานกับการเที่ยวชิมช็อปที่งานนี้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็จะชวนเพื่อนมาก็ได้จัดโดยบริษัทอย่าง Union Pan Exhibition จำกัดครับเพิ่มเติมก็คือย้ำช่วงวันหน่อยนะฮะก็คือวันที่12ถึง20กันยายน2569สถานที่ครับปักหมุดไว้ได้เลยศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2นะครับ

แทนจากพี่เอ๊จิรากรครับใจกลางอะไรนะความรู้สึกดีๆนั่นเองให้เสียงร้องของศิลปินเป็นคนตอบแทนนะฮะได้พี่วินรัตนพลนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะฮะเพลงนี้ก็หยิบมาเปิดให้ครับในต้นชั่วโมงนะมีคุณผู้ฟังมาตอบเพียบเลยนะฮะวันนี้เหมือนจะง่ายหรือเปล่านะอินโทรนี้ที่คุณรู้เอาเป็นว่าไม่เฉลยด้วยชื่อเพลงก็แล้วกันนะฮะให้ฟังเองว่าใช่ไหมนะ

ึงงานจากคูณ3ซุปเปอร์แก๊งฮะนี่คือ LOVE นะฮะทุกคนตอบถูกหมดเลยอะครับแหม16 17 18 19กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะที่จะรู้จักเพลงเหล่านี้ได้เคนเนตแป๋วไง

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19-20 กันยายนนี้
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ครับเพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับการที่มาส่งคะแนนนะครับสุดท้ายแล้วนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อใช่ไหมฮะว่าเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราเนี่ยคุณผู้ฟังจะแบบมันขยับยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์ได้เลยในช่วงเวลาบ่าย 2-5 โมงเย็นนะครับคุณพิกไทยก็จะมาอัปเดตให้ทราบแหละว่าทั้ง20เพลงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงยังไงจะมีเพลงไหนไหมที่จะเข้ามาเป็น New Entry อย่างสัปดาห์ก่อนหน้าครับ New Entry ก็จะมีแค่เพลงเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดก็จะมีเพลง New Entry 4เพลงด้วยกันสัปดาห์นี้ไม่แน่ใจครับว่าจะมีกี่เพลงหน้าติดตามได้เลยวันอาทิตย์ครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนนะครับกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คด้วยล่าสุดใครสนใจอยากที่จะมาเที่ยวในโซนชลบุรีแล้วก็โดยเฉพาะศรีราชานะครับมีที่พักมาฝากครับนั่นคือโรงแรมแปซิฟิกพาร์คนั่นเองนะฮะเขาจะมี2แพ็คเกจนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่ 1,500 บาท99เนี่ย1,599 เนี่ยก็เอาอยู่แล้วนะครับจะเป็นห้องไทป์อย่างสตูดิโอนะครับส่วนขยับขึ้นมาเป็นดีลักซ์เพิ่ม300บาทนะครับก็จะได้ในไทป์ดีลักซ์เลยนะครับซึ่งทั้ง2ไทป์ก็จะมีพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านนะครับพักสบายนะครับแล้วก็โลเคชั่นดีใจกลางศรีราชาเลยเดินทางสะดวกมากๆครับแล้วก็มีที่จอดรถให้บริการเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายเพราะว่าอยู่ติดสุขุมวิทเลยจะมีบริการรถกอล์ฟรับส่งในศรีราชาแล้วก็ดีลนี้เฉพาะช่วงนี้นะจองได้เลยนะครับช่องทางก็คือ0383286000หรือ0863260257นะครับแล้วก็ช่องทางอีเมลก็คือ reservation@hotelpacificpark.com ครับSunshine New Release ที่คุณช่วยเลือกครับ

ล่าสุดจากเพอร์เซตครับนี่คือหนึ่งงานที่ชื่อว่าฟรี Wi-Fi นะครับบางคนก็จะมานี่เลยครับมาบวกคะแนนให้กับพี่จังนะครับได้เลยครับได้แม่ฮายอภพรมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับในเพลงนี้นะฮะก็เก็บคะแนนให้ครับในช่วงของ Sunshine New Release ขอบคุณที่ช่วยเลือกเข้ามานะส่วนอีกหนึ่งเพลงครับจริงเป็นปกติแล้วเนี่ยในช่วงของ Sunshine New Release เองนะครับผมเองก็จะเตรียมเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังแหละแต่ว่าสำหรับวันนี้นะดูจากข้อความแล้วเนี่ยเป็นเพลงใหม่ที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาทั้งสิ้นเลยครับหนึ่งเพลงจากนิปตาที่ได้เพอร์พิชมาร่วมฟีเจอริงด้วยครับนี่คือขออนุญาตรักครับถ้าชอบเพลงนี้ส่งคะแนนให้กับลิปตาแล้วก็เพอร์พิชได้รวมถึงส่งคะแนนให้เพอร์เซตก่อนหน้าด้วยได้เหมือนกัน

หนึ่งงานจากลิปตาแล้วก็เพอร์พีชครับชอบมากเลยนะเพลงนี้นะฮะนี่คือขออนุญาตรักนะครับคุณผู้ฟังก็ชอบเพลงนี้ขอได้ทุกช่วงดีเจแหละแล้วก็ถ้าเกิดชอบมากๆอยากที่จะซัพพอร์ตผลงานศิลปินก็ส่งคะแนนเลยแค่บอกว่าเออชอบเพลงนี้เหมือนกันเราก็เก็บคะแนนให้แล้วล่ะรีเควสต์เข้ามาเราก็เก็บคะแนนให้แล้วล่ะนะครับนะก็ส่งมาได้ทุกช่วงดีเจนะครับช่องทาง LINE Official ง่ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บคะแนนให้ขอบคุณด้วยครับกับทางสุภาลัยเซ็นพัทยานะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซ็นพัทยาคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนนะคอนโดใหม่จากสุภาลัยนี้ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทเท่านั้นครับแล้วก็ห้องใหญ่อยู่สบายด้วยขนาดไซส์เริ่มต้นนะครับในพื้นที่เนี่ย 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรอยู่เองก็ฟินนะครับลงทุนก็ได้ถึงเวลา Unlock Your Sense วันที่ 19-20 กันยายนนี้นะครับที่สุภาลัยเซ็นพัทยาได้เลยพิเศษสุดนะครับ50ท่านแรกเนี่ยเมื่อจองภายในงานครับรับฟรีเป็นเซตเครื่องใช้ไฟฟ้ามาสเตย์เคชั่นแล้วก็ปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในแบบของคุณได้19ถึง20กันยายนนี้สุภาลัยเซ็นพัทยาครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงกับฟิล์มนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้ผมทิ้งท้ายไว้2เพลงใหม่นะฮะหนึ่งงานกับเพลงประกอบภาพยนตร์ครับชื่อเพลงว่าดึกแล้วเป็นงานจากอิงวรันธรแล้วก็ได้ยังโอมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองนะครับใครไปดูเรื่องนี้ก็จะได้ยินเพลงนี้ในตอนจบของภาพยนตร์พอดีเลยส่วนอีกหนึ่งเพลงครับเป็นงานจากลัสเพลงนี้เพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าไม่ผิดแน่ๆคนร้ายคือคนร้ายมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะ

0: by Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: หนึ่งงานจาก ETC ครับนี่คือเจ้าชายนิทรานะครับบ่าย 3:17 นะฮะดูรายต่อเนื่องในชั่วโมงที่2กับฟิล์มที่นี่ครับสัญชัย Radio Good Life Good Music นะฮะชั่วโมงนี้ครับผมมีเซอร์ไพรส์ซึ่งก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะเกริ่นไว้บ้างแหละแต่ว่าครั้งนี้ครับไม่ได้เกริ่นเลยว่าจริงๆแล้วเราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วก็รู้จักกับวงดนตรีวงหนึ่งนะฮะเป็นศิลปินดูโอนะฮะต้องบอกว่ามีโอกาสได้ข้อมูลของศิลปินมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปฟังเพลงเต็มๆครับแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอมาแล้วเรียกว่าดนตรีน่าสนใจครับน่าจะเป็นเพลงแล้วก็เป็นแนวดนตรีที่หลายคนน่าจะชอบได้ไม่ยากเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับศิลปินแล้วนะฮะตอนนี้เราไลฟ์อยู่ด้วยนะครับในช่องทางของ Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยได้ยินเสียงพี่ฟิล์มไหมครับ
2: ได้ยินครับ
0: ได้ยินครับอ่ะโอเคนะฮะพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็นี่ก็คือโลกานะฮะตอนแรกแบบเอ๊ะโลกาหรือเปล่าพอดูข้อมูลอ๋อเราออกเสียงว่าโลกาโลกาเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็ทั้งสองคนนี่คือนักดนตรีแล้วก็นักร้องเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราให้แนะนำตัวเองก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักดูโอโลกาไปพร้อมๆกันดีกว่า
2: ครับสวัสดีครับผมต่ำนะครับโปรดิวเซอร์วงโลกาแล้วก็ CEO ทามาโตะมิวสิกเลเบลนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: แมงมุมนะคะนักร้องนำค่ะ
0: ครับผมโอเคนะก็คือจะมีแมงมุมนะครับก็คือน้องแมงมุมนะพิมพ์นิชกุลนะบำรุงกิจนะฮะที่เป็นร้องนำนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วคุ้นเคยกับวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมฮะเป็นทั้งพิธีกรด้วยใช่ไหมแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็มีความชอบอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นในเรื่องของดนตรีแล้วก็เรื่องของการเป็นนักร้องใช่ไหม
1: ใช่จริงๆก็เคยแบบร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ตัวเองเล่นมาก่อนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฟิล์มค่ะ
0: ลองทวนๆให้หน่อยเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ดูที่ดูอยู่ว่าจริงๆแล้วเราก็น่าจะคุ้นในผลงานอะไรบ้างก่อนหน้านี้ว่าไอ้จริงๆเล่นซีรีส์เรื่องนี้นี่นาแล้วเพลงที่เคยได้ฟังในตอนนั้นนี่มันเสียงแมงมุมนี่นา
1: จริงๆมุมเคยเป็นพิธีกรซอบี้ชีสเค้กค่ะพี่ฟิล์ม
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่เอ้ยรุ่นไหน
1: ใช่ใช่
0: รุ่นไหนอ่ะ
1: ค่ะรุ่น3ค่ะ
0: รุ่น3
1: ใช่แล้วก็ค่ะแล้วก็มีเล่นแบบซีรีส์วายอะไรเงี้ยค่ะแบบ Together with me Bad Romance the series อะไรแบบเนี้ยค่ะตั้งแต่แบบยุคแรกๆเลยค่ะ
0: โอ้อ่ะก็เป็นซีรีส์วายปีลึกนะฮะแล้ว
1: ปีลึกค่ะ
0: ปีลึกเลยปีลึกเลยอ่ะแล้วคุณต่ำอะไรครับคุณต่ำคุณต่ำจริงๆนอกจากเป็นกีตาร์เป็นโปรดิวเซอร์แล้วเมื่อกี้ก็คือเหมือนแบบดูแลค่ายนี้ด้วยใช่ไหมฮะที่ชื่อว่าทามาโมโตะมิวสิกเลเบิล
2: ใช่ครับ
0: ที่มายังไงบ้างคุณต่ำเล่าให้ฟังหน่อยสิ
2: จริงๆก็เป็นโปรดิวเซอร์อยู่วงการแวดวงอยู่แล้วแล้วก็รักในเสียงเพลงก็เลยลองตั้งค่ายเพลงมาก็คัดเลือกศิลปินเข้ามาครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็คือเป็นเบอร์แรกอย่างเป็นทางการเรียกว่าอย่างเป็นทางการแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆตามมาอีก
0: ครับอย่างเป็นทางการซึ่งเราก็อยู่ในฟันเฟืองของโลกาด้วยเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ครับผมอ่ะนั่นไหนคุณต่ำก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีเป็นค่ายเป็นของตัวเองละจริงๆคุณต่ำมองทางค่ายนะครับอย่างทามาโมโตะเนี่ยว่าจริงๆแล้วหลังจากเนี้ยแบบเราอยากจะแบบมีศิลปินในแบบไหนครับที่ดูจะเป็นลายเซ็นของคุณต่ำแล้วก็ค่ายเลยอะไรเงี้ย
2: ก็น่าจะเป็นเจนซีคนรุ่นใหม่อะครับ
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยมีความคิดของตัวเองร้องได้แต่ที่เน้นค่ายนี้ก็คือจะให้ศิลปินอะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดในแบบของเขาแล้วเราก็จะเป็นแบบคอยคัดกรองขั้นสุดท้ายภาพสุดท้ายที่เราจะประกอบร่างเขามาไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์การร้องแล้วก็ผมจะสอนเรื่องการเขียนเพลงให้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะขึ้นเพลงเดโมหรืออะไรเราจะแคมปิ้งกันนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เอาไอเดียมาโยนอะไรเงี้ยคราวนี้พอเสร็จปุ๊บนอกจากเสียงเพลงแล้วผมก็ยังเป็นผู้กำกับด้วยก็จะกำกับ MV คอยเทนน้องๆอะไรเงี้ยครับ
0: ครับโอ้โหนี่คือแมงมุมก็มาเจอพี่ต่ำนี่ก็เรียกว่าแบบอ๋อเจอคนเก่งเลยอ่ะเนาะ
2: โอ้เขาเก่ง
0: จริงเหรอแล้วงั้นทั้งสองเจอนี่ทั้งสองคนมาเจอกันได้ยังไงอะครับมาเจอกันได้ยังไง
1: จริงๆก็เรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญเนาะที่แบบว่าเหมือนพอเราไม่ได้ทำงานวงการมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพี่ต่ำเขาก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรนะห้องอัดเพลงอยู่ที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้
0: อ
1: ย
0: ๋อ
1: พอเราได้บังเอิญมาเจอกันเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันนั่นแหละว่าเอ้ยจริงๆอ่ะพี่ต่ำก็มีความฝันว่าอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมุม
0: ค
1: ก็
0: รั
1: ช
0: บ
1: อบร้องเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยค
0: อ
1: ่ะมันก็จะเริ่มจากความสุขและความสนุกมากกว่าความจริงจังค่ะพี่บิมค่ะ
0: โอเค
1: ใช่ทีเนี้ยพอเราได้มาร่วมงานกันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีที่พี่ต๋ำเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้อิสระเราทุกอย่างเลยก็คือไม่ว่าจะเนื้อร้องทำนองแต่งเพลงหรือแม้แต่ MV หรือคอนเซปต์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอยากให้เราเป็นตัวของตัวเองที่สุดอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะการได้ร่วมงานกับพี่ต๋ำเนี่ยเราได้เพลงที่เป็นตัวเราออกมามากที่สุดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพของเราจริงๆที่เป็นตัวตนเราเลยที่เราอยากจะสื่อออกไปจริงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
0: ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอคนสองคนที่ชอบเหมือนกันอ่ะคนนึงก็อยากมีผลงานอยากทำเพลงอยู่แล้วจุดเริ่มต้นมันก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเส้นความสุขอันเดียวกันเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราจะมาแชร์กันยังไงว่าแบบความชอบของคุณต่ำเป็นแบบนี้ความชอบของคุณมองแมงมุมเป็นแบบนี้แล้วเราจะมาทำโลกาแล้วเราจะ represent โลกายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างแนวดนตรีที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยมันก็เหมือนมีความเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งใจที่จะแบบให้มันมีความเป็นบัลลาดป๊อปไหมฮะหรือว่าจริงๆอันนี้แค่เป็นซิงเกิลแรกเฉยๆหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวาไรตี้มากกว่านั้นอะไรเงี้ย
1: จริงๆจริงๆตั้งใจให้เป็นเรียกว่ายังไงดีคือจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะคือเราสองคนก็ไม่ใช่เจนซีอีกต่อไป
0: ครับผม
1: อันเนี้ยเราก็เลยมองว่าเพลงที่ทำออกมาเนี่ยค่ะอยากทำให้เป็นเพลงที่เหมือนเพลงสมัยก่อนที่เป็นเพลงฟังแล้วก็เพลงร้องใช่จะไม่ใช่แบบเพลงเต้นหรือเพลงเจนซีอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะเขินน้องๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในทุกๆเพลงรวมถึงเพลงนี้ที่ทำออกมาเนี่ยเราก็จะเป็นเพลงที่ฟังง่ายย่อยง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความหมายในตัวมันเองที่ซิกเนเจอร์เลยจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเนื้อร้องเนี่ยจะมีความเป็นแบบไทยๆหน่อยกลอนๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคำสวยๆให้เข้ากับวัยของเรา
0: โอเคนั่นแหละผมก็เลยเกริ่นฮินไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วแบบเท่าที่ผมฟังเต็มเพลงอ่ะผมว่ามันได้กลิ่นความแมสน่ะนึกออกไหมมันถูกจริตคนที่มันถูกจริตคนอย่างน้อยแล้วกันแอบผมอย่างน้อยคนฟังของซันชายก็ได้เพราะวันนี้เราคุยกันการสัมภาษณ์กับที่นี่เนาะผมว่าคนฟังอาจจะชอบเพลงในโทนนี้จากการที่ผมเป็นโฮสต์เป็นผู้ดำเนินรายการเราก็จะเห็นว่าเพลงที่มันเข้ามาหรือว่าเพลงไหนที่มันกำลังมาสิ่งเนี้ยก็คือช่วงเนี้ยเขาก็จอยมากอยู่แล้วนะ คืออะอย่างเกริ่นก่อนคุณผู้ฟังคือเขาบอกว่าอะจะเป็นการเรียบเรียงดนตรีแนวป๊อปบัลลาดนะก็จะมีความร่วมสมัยและเสน่ห์ของเครื่องดนตรีที่มีความเป็นเอเชียซึ่งผมว่าเพลงหลังๆอะจะเป็นเพลงสากลก็ดีที่แบบไวรัลอยู่เนาะที่แบบในบิลบอร์ดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นสากลที่มันก็จะมีกลิ่นอายของแต่ละพื้นที่เนาะในของเขาอะไรเงี้ยไทล่าหรืออื่นๆหรืออีกมากมายแต่พอมาในฝั่งบ้านเราอะไรเงี้ยพอมันมีความเป็นไทยเข้าไปมันก็ดูมีเสน่ห์ว่ามันจะหยิบไปผสมผสานยังไงให้มันแบบทำดีทำถึงอะไรเงี้ยนะในขณะเดียวกันเรากลับมาที่ซิงเกิลดีกว่าเพลงโปรดเพลงแรกของโลกานะอันนี้เรามีแบบที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตัวพี่ต่างเองบอกว่าจริงๆก็ตั้งใจที่จะให้น้องๆในค่ายก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่มีความสามารถเลยพี่ต่างเองก็อยากที่จะสอนให้น้องๆได้แต่งเพลงด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือ อย่างสมมติเป็นเพลงเนี้ยอันนี้เป็นฝีไม้ลายมือของนี่เลยไหมของคุณแมงมุมเลยไหมหรือว่าเรามาจริงเหรอนี่ไงเห็นไหมที่พี่ต่างบอกจริงๆแล้วจริงๆแมงมุมเก่งกว่าอ่ะให้ผมให้คุณแมงมุมแบบเล่าถึง
2: ให้เครดิตเข้าไปเลยครับเต็ม
0: ๆ
2: ผมแก้คำเดียวครับ
0: จริงเหรอ
2: จริง
0: เหรอ
2: แล้วก็แอบสปอยนิดนึงว่าจริงเราทำครบครึ่งอัลบั้มแล้วแต่เนี้ยแบบว่าเราคัดเลือกเพลงที่คิดว่าแบ
0: บ
2: เหมือนพี่ดีเจบอกแล้วว่ากลิ่นความแมสมันมาเพราะว่าจริงๆมันมีหลายเพลงมากแต่ว่าอันนี้ขอแบบแมสนะนาว2026นี่ก่อน
0: ใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมเพราะว่าพี่ต่ำก็รู้ว่าจริงๆแล้วมาอย่างเงี้ยมันจะแมสแน่ๆแล้วคุณแมงมุมก็ใช้คำถูกว่าเราจะทำเพลงฟังซึ่งอันเนี้ยคือเพลงฟังอย่างที่แมงมุมว่าจริงๆให้แมงมุมเล่าเรื่อง เรื่องเพลงที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแอปเราเปิดโอกาสให้แบบคุณแมงมุมได้พูดบ้างฮะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงโปรดเนาะมันเริ่มจากที่มุมรู้สึกว่าจริงๆเพลงนี้มุมแต่งประมาณ2ปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยณช่วงเวลานั้นน่ะเรามีความรู้สึกประมาณนี้เราก็เลยเอาเรื่องจริงในชีวิตเนี่ยค่ะออกมาแต่งเป็นเพลงเพื่อแบบอยากจะระบายมันออกมาใช่แต่ทีเนี้ยจุดเริ่มต้นมันคือจากคำว่าโปรดมากกว่าเพราะเราชอบคำนี้เรารู้สึกว่าแบบคำนี้มันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเรียบเรียงเป็นเนื้อเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งในทุกๆเพลงอะค่ะพี่ฟิล์มขามุมก็จะส่วนใหญ่เนาะเราจะนั่งคุยกันถึงแบบชีวประวัติอะไรต่างๆในแต่ละช่วงวัยของคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในทุกๆคนมันก็จะมีประสบการณ์ไม่ว่าจะความรักหรือในด้านอื่นๆแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็เชื่อว่าเฮ้ยต่อให้เพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงที่ออกมาจากประสบการณ์ของเราหรือเอามาเรียบเรียงให้ออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ยังเชื่อว่าหลายๆคนน่ะที่ได้ฟังเพลงเนี้ยยังไงก็จะต้องมีสักคนแหละที่รู้สึกเหมือนมุมก็เลยค่ะมุมก็เลยคุยกับพี่ต๋ำว่าแบบมุมขอทางนี้เลยนะอะไรเงี้ยค่ะใช
0: ่
1: ก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะ
0: โอเคเราซูมเข้าไปอีกนิดนึงแล้วกันว่าเพลงโปรดเนี่ยอันเนี้ยเราพูดถึงเรื่องอะไรคือผมว่าคนที่ฟังอ่ะมันรีเลทได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราลองขยายนิดนึงว่าเขาเรียกว่าเรากำลังสื่อถึงอะไร
1: จริงๆค่ะจริงๆเพลงโปรดเนี่ยก็ถ้าง่ายๆเลยเนาะก็คือสื่อถึงคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์แหละแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเจอทางแยกและว่าเอ๊ะนะตอนเนี้ยฉันก็รักเธอนะแต่ว่าทำไมความรักของเรามันถึงแบบไม่สุขภาพไม่ดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะฉันอาจจะแบบอ้อนวอนเธอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะว่าแบบโปรดได้โปรดหันมาทำความรักตรงนี้ให้ดีขึ้นได้ไหมก่อนที
0: ่
1: ความรักตรงนี้มันจะจบลงไปแบบเนี้ยค่ะใช่ก็ค่ะถือว่าเป็นแบบเพลงอกหักแล้วค่ะพี่พิมพ์
0: ครับเห็นไหม
2: ต้องเข้าไปดู MV ครับ
0: ต้องเข้าไปดู MV นะฮะจริงๆพอแบบเห็นชื่อเพลงเนี่ยตอนที่ผมยังไม่เข้าไปฟังอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าบางทีภาษาไทยมันก็ลื่นไหลได้เนาะเราก็รู้สึกว่าเพลงโปรดไหนล่ะโปรดแบบ favorite หรือว่าโปรดแบบ please หรือว่า
1: please เลยค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะ
2: อ้อนวอนนะครับอ้อนวอน
0: นั่นแหละลองดูคุณผู้ฟังบางทีเราก็มีความสัมพันธ์มาแต่ว่าโอเคนะมันอาจจะไม่เฮลตี้สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วแบบมันจะไปต่อได้มั้ยแล้วมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะมีช่วงสุดท้ายที่เราอาจจะเกิดแบบฮึบขึ้นมาอีกนิดนึงโปรดเถอะลองดูถ้ามันไม่ได้มันก็ต้องแบบโอเคมันก็อุบัติเหตุทางความสัมพันธ์นะแยกทางกันได้แต่ลองดูครับพูดถึงเมื่อกี้พี่ต๋ำบอกว่าต้องไปลองดู MV อ่ะได้ข่าวว่าใน MV เพลงนี้นะฮะก็ได้มาโคเมลเลอร์อันนี้ก็คือเป็นน้องพี่โอ้ใช่ไหมหรือเปล่าหร
1: ือ เป็นพี่ชาย
0: พี่ชาย
1: ค่ะ
0: นะฮะมาร่วมแสดงนะเป็นพระเอกด้วยนะครับจากนักร้องฮิปฮอปนะฮะสู่การเป็นแบดบอยเหรอเป็นผู้หนุ่มแบดบอยเหรอ
2: แบดบอย
0: เป็นยังไงบ้างครับเราไปทับทามเขามายังไงหรือว่าจริงๆก็โอเคก็คนรู้จักแหละอยู่ในวงการใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แล้ว
1: ค่ะก็จริงๆก็รู้จักค่ะแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักมากๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยทีเนี้ยในตอนที่มุมคิดคอนเซปต์ MV ขึ้นมาค่ะเรารู้สึกว่าเคยเพลงมันแซดแล้วเรายังอยากจะอิงให้มันอยู่ในยุคแบบเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะมุมก็เลยมองว่ามุมอยากจะได้เป็นแบบฟีลแบบเป็นฟิล์มโรงหนังเป็นคาสิโนอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่คาสิโนเข้าปุ๊บหน้าพี่มาโคก็ลอยมาเลยค่ะเพราะว่าม
0: ัน
1: จะต้องเป็นเขาเท่านั้นที่จะมาสื่อซิก้า
0: ใช่ไหม
1: ก็เลยแบบพี่โคขาแบบพอจะมีคิวให้ไหมคะซึ่งพี่โคก็น่ารักมากค่ะก็มาร่วมอยู่ใน MV ของมุมกับพี่ต๋ำค่ะ
0: โอเคนะฮะตอบโจทย์นะก็
1: ตอบโจทย์ไหมคะ
0: ตอบโจทย์ครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปดูมิวสิควิดีโอเนี่ยมันก็จะมีแบบความย้อนยุคมีพีเรียดหน่อยแหละนะครับแล้วก็ความเป็นคาสิโนนะครับกับลุคอ่ะกับลุคอ่ะทุกอย่างมันใช่นะทุกอย่างมันองค์ประกอบมันได้เลยนะครับอ่ะมีคนบอกว่ารอฟังนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าฟังแล้วเพลงเพราะเลยนะครับอย่างบางคนก็บอกดังมากเลยช่วงนั้น Strawberry Cheesecake
1: แก่มาก
0: ไม่เป็น
2: ต
0: ไ
2: ารยแล้วเรื่องนี้จะไม่ยุ่ง
0: เรื่องนี้จะไม่ยุ่งเหร
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่เป็นไรเราคุณแมงมุมก็เป็นอีกชัปเตอร์หนึ่งของใครหลายคนที่โตมาไงนึกออกไหม
2: อืม
0: เรา
1: ค
0: อยู
1: ่
0: ่
1: ะเราก็อยากลองทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเนาะพี่เนาะ
0: ครับดีครับดีครับสนุกดีนะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือเราก็มาแบบสายร้องอยู่แล้วใช่ไหมในแบบอีกพาร์ทหนึ่งเรียนมาเลยป่ะเรียนมาเล
1: ด
0: ย
1: ้
0: ป
1: ว
0: ่ะ
1: ยค่ะด้วยเพราะว่าแบบบางทีเล่นซีรีส์หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็
0: คร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: มีไปร้องประกอบบ้างหรืออะไรบ้า
0: อง ือ
1: ะไรเงี้ย
0: ม
1: แต่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ออกเพลงของตัวเองจริงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะภูมิใจนะภูมิใจนะ
0: พี่ต่
1: ค
0: ำ
1: ่ะ
0: ขำอะไรอ่ะพี่ต่ำขำอะไรอ่ะ
2: เขาภูมิใจไงครับแต่
0: อ
2: ว่
0: ๋
2: า
0: อ
2: ขำเพราะว่าทำงานกันสนุกสนุกจริงๆก็เลยขำ
0: ครับครับครับคือบางทีอ่ะเดี๋ยวปัจจุบันนะผมสัมภาษณ์น้องๆมาเยอะใช่ไหมฮะเจนซีอ่ะแล้วทีเนี้ย
2: ครับ
0: บางทีเราก็จริงๆถึงแม้จะเป็นศิลปินรุ่นใหม่อ่ะแต่จริงๆเขาแบบเป็นเด็กดนตรีเด็กดุริยางค์กันมาอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างแมงมุมเองนี่คือก็มาในสายแบบเรียนอะไรอย่างงี้มาด้วยไหมฮะตรงทาร์เก็ตเลยไหม
1: ไม่ใช่เลยค่ะ
0: โอเคนะฮะก็
2: ฟิ
0: จ
2: ละ ลิ่งล้วน
0: ฟิลลิ่ง
2: เจฟ
0: ล้
2: ี
0: วน
2: ฟิลลิ่งล้วน
0: โอ
1: ดี
0: เค
1: ค่ะผมโชคดีที่ได้แบบว่าทีมทําเพลงที่เก่งด้วยที่ทั้
0: ค
1: ง
0: ร
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: ก็จะเป็นน้องๆเจนซีเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบน้องหลุยน้องดิวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ที่แบบพอโยนไอเดียไปเขาก็จะแบบ
0: ได้เลย
1: เขาคิดว่าอะไรเขาก็จะไปแบบคิดออกมาให้เราให้
0: อ
1: มั
0: ื
1: นตรง
0: ม
1: ใจเราอะไร
0: อื
1: เงี้ยซึ่ง
0: ม
1: เขาก็ค่อนข้างเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้
1: อื
0: ครั
1: ม
0: บอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำเพลงนี้ในรายการนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมช่วยพี่ต๋ำขายของหน่อยดีกว่าอ่ะพี่ต๋ำพูดถึงค่ายหน่อยเร็วพี่ต๋ำไหนๆเราแบบว่าวันนี้มาในตัวแทนของอีกบทบาทหนึ่งเราไม่ใช่แค่โปรดิวเซอร์เราไม่ใช่แค่นักกีตาร์เท่านั้นและเราไม่ใช่คนแค่ชอบทำเพลงเท่านั้นแต่เราอินกับมันมากๆจนเราอยากจะทำค่ายเป็นของตัวเองนะแล้วก็แน่นอนครับหลังจากนี้พี่ต๋ำก็จะเป็นคนที่มีศิลปินยุคใหม่มาให้วงการทีป๊อปได้มีความสดชื่นแหละสนุกแน่นอนนะผมดูทรงแล้วเนี่ย ผมดูทรง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ก็ฝากค่ายเพลงน้องใหม่นะครับทามามุโตะมิวสิกเลเบิลก็
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นเบอร์แรกอย่างเป็นทางการแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะทยอยปล่อยศิลปินอีก8 เบอร์คนละ1 เพลงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะรบกวนด
0: ไ
2: ี
0: ด
2: เจ
0: ้
2: ฟรีมาจะมาอีกนะครับ
0: ได้
2: ก
0: เล
2: ำล
0: ย
2: ัง
0: คร
2: ท
0: ับ
2: ยอยปล่อยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงฟังแล้วก็เพลงร้องอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ากับยุคสมัยที่นี้จะเน้นเนื้อหาแล้วก็เน้นท่วงทํานองที่ฟังแล้วง่ายแม้ติดหู
0: ครับ
2: ส่วนภาพลักษณ์ศิลปินก็เป็นตัวเขาอย่างที่บอกว่าค่ายนี้ก็คือไม่บังคับจนเกินไปว่าอ่ะเราเป็นคนตบภาพสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่น
0: ครับ
2: ซึ่งเราเจอเขาเรียกว่าพลอยแล้วเราทำให้เป็นเพชรดีกว่าน
0: ี่
2: ใช้คำนี้ดีกว่าไม่รู้โบราณไปหรือเปล่าเราแค่จับวางแล้วก็
0: ครับ
2: วางตารางให้เขาว่าเขาต้องทำฝันแล้วก็ต้องทำไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือคนฟังตัดสินแล้วก็แค่นี้ผมก็ว่ามันมาเกินกว่าสิ่งที่คิดไปแล้วล่ะครับ
0: โอเคแฮชแท็กต่ำเรือจ้างนะฮะ
2: ไฟหล่นเลย
1: ห
0: ล่
1: อ
0: น
1: ม
0: า
1: ก
0: โอเค
2: ต่ำเรือจ้าง
0: ต่ำเรือจ้างนะฮะก็คือ
2: ครับผม
0: ดีแหละดีแหละคือผมว่าพี่ต่ำก็มาถูกทางแล้วคือยุคนี้ผมรู้สึกว่าผมฟังเพลงทีป๊อปอะผมสนุกมากมันมีอะไรวาไรตี้มากเด็กรุ่นใหม่ก็หยิบเอาดนตรีในยุคเก่ามาทำแล้วมันเฮ้ยมันดีอ่ะนึกออกไหมน้องๆบอยแบนด์น้องๆแบบบอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปหรืออะไรต่างๆคือมันมีความสนุกอยู่ในนั้นแต่ว่าถามว่าเพลงที่มันจะมีไวรัลแล้วมันมีแบบว่าสนุกในพาร์ทที่มันเต้นตามได้น่ะมันก็มีแต่สิ่งที่พี่ต่ำก็ยังมองเห็นก็คือในพาร์ทของเพลงฟังที่มันน่าจะยังคงอยู่ได้นะด้วยอะไรเงี้ยก็ดีครับผมก็รู้สึกว่าโอเคพี่ต่ำมาถูกทางแล้ว
2: ขอบคุณครับก็ไปตามเซนครับพี่ฟิล์มครับ
0: นะ
2: ไปตามเซนแล้วตั้งใจทำงานมี2 อย่างครับ
0: อย่างที่
2: ไม่ทำก็ไม่เสร็จเหมือนกันครับพี่
0: อย่างที่แมงมุมว่านะฮะเราไม่ใช่เจนซีต่อไปโอ้ยฟังแล้วมันก็เจ็บเบาๆเฮ้ยแต่เราโตมากับเจนวายเราก็เจนวายก็จะได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะ เป็นวาไรตี้
1: ค่ะ
0: นะเป็นเจนวาไรตี้อยู่แล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งแมงมุมแล้วก็พี่ต่ำมากนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้ยินว่าโอเคพี่ต่ำจะกับแมงมุมจะไม่ได้ทำแค่แบบเป็นซิงเกิลอ่ะเพราะเมื่อกี้พี่ต่ำบอกว่านี่แหละนี่คือต้องเป็นอีกเจนหนึ่งเท่านั้นที่เขาจะมองภาพว่าผมจะทำอัลบั้มนึกออกไหม
2: เย้ถูกต้อง
0: เออจะมา
2: บอกเลยดีกว่ามีแปดเพลงก็ค่อยไป
0: ใช่ไหมล่ะเออจะมาแบบสี่ซิงเกิลอีพีอะไรไม่ได้นี่เลยนะเขาคิดไว้แล้วว่าเขาจะทำอัลบั้มนะทิศทางอัลบั้มนี้ก็จะเป็นประมาณชื่ออัลบั้มอะไรครับชื่ออัลบั้มอะไร
2: ยังไม
0: ่โอเค
2: ยังไม่ได้คิด
0: ขออภัยที่ผม
1: มันก็ไม่เป็นอัลบั้มขนาดนั้นหรอกค่ะโอ้โหคือเรียกเขาเรียกว่ายังไงนะคือพอเราได้แคมปิ้งกันมันก็เพลินๆนะคะพี่ฟิล์มนะบางเพลงก็จะแบบผลิตออกมาใหม่งอกออกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าไ
0: หมโอเคโอเคแล้วไว้ถึงวันหนึ่งค่อยรวบรวมพอรวบรวมได้ครบแล้วค่อยมาตั้งชื่อก็ไม่สายใช่ไหมเออตอนนี้
1: ถ้าไงจะกลับไปพิจารณาค่ะ
0: ครับผมเออนะโอเคได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็มีแล้วในบ้านแดงนะครับ
0: ครับผมนี่บ้านแดงไปกดกันได้นะครับเซิร์ชว่าทามาโมโตะมิวสิกเลเบลนะตอนนี้มีผู้ติดตาม61คนนะฮะแต่ผมหวังว่าจะเพ
2: ิ่
0: มขึ้นโดยไวจะเพิ่มขึ้นโดยไวนะฮะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณพี่ต่ำยินดีได้รู้จักยินดีได้พูดคุยสนุกมากเลยแล้วก็
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวแวะมาใหม่เรื่อยๆครับ
0: ได้ได
1: ้ขอบคุณมากค่ะ
0: อินสปายผมก็จะรู้สึกเนี่ยผมก็ลองแอบถามดูว่าเออจริงๆคนที่เขาทำเพลงกันนะเขาเป็นนักดนตรีกันมาก่อนเหรอหรือเขาเป็นแบบเออเรียนร้องเพลงมาก่อนเหรอแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นความชอบแล้วก็ไม่ได้เรียนมาแต่เออมันก็มีความชอบแบบที่แมงมุมว่ามันก็เอาความชอบไปต่อยอดได้ไงมันก็เผื่อว่าอินสปายน้องๆอีกหลายคนอะไรเงี้ยโอเคให้พี่แบบให้พี่แมงมุมสตรอเบอรี่ชีสเค้กซีซั่น3
2: ชอบกดไลค
0: ์ได้อินสปายน้องๆโอเคขอบคุณนะฮะเจอกันครับผมขอให้เพลงประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนชอบนะครับ
1: สาธุค่ะ
0: ครับผมวินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือพี่ต่ำนะฮะแล้วก็แมงมุมครับเจ้าของเพลงที่ชื่อว่าโปรดนะฮะโปรดในที่นี้ถ้าภาษาไทยก็แปลได้หลายความหมายใช่ไหมมันอาจจะเป็นโปรดแบบโปรดปรานน่ะ favorite ก็ได้หรือว่าโปรดแบบ pleaseแต่โลกาบอกว่าเพลงนี้คือโปรดแบบ please นะฮะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในเบรกนี้คุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยกับทาง Union Pan นะฮะอีกหนึ่งบริษัทเลยที่ต้องบอกว่าจัดงานดีๆเพื่อทุกคนเสมอเลยนะครับในเรื่องการช้อปปิ้งนะมาที่หนึ่งงานนี้เลยครับที่จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาแล้วล่ะแต่ว่ายาวไปถึงวันที่20กันยายน2569นะที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยาครับนั่นคือ One Stop Shopping Expo at พัทยานะครับที่จะมี3งานอยู่ในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ Expo at พัทยานะครับงานแฟชั่น Jewelry and Beauty Expo นะครับทั้ง2งานนี้จะมีส่วนลด 40-80% เลยนะครับใครสนใจสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องเพชรนะฮะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะครับสปอร์ตแวร์ก็มีนะไปช็อปกันได้นะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่สำหรับบ้านชุดห้องนอนชุดห้องรับแขกรับประทานอาหารนะครับอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านนะครับสำนักงานออฟฟิศต่างๆแล้วก็โซนสวนก็มีนะครับเขาลดเยอะเลยถึง 80% นะครับไปต่อรองได้แล้วก็งานฟู้ดก็จะเป็นรวบรวมนะครับของกินของอร่อยจากทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวนะครับถึงวันที่20กันยายนนี้เท่านั้นนะกับงาน One Stop Shopping Expo at พัทยาครับ

ึ่งงานจาก M2M นะครับนี่คือ Pretty Boy นะฮะคนที่ขอนี่ยังอยู่ไหมฮะวันนี้มีสัมภาษณ์นะครับแต่ว่ารีเควสต์ไว้ตั้งแต่น่าจะปลายชั่วโมงที่แล้วล่ะบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงนี้จังเลย เล่นให้หน่อยได้ไหมครับเล่นให้นะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดูแลกันต่อครับในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นเดี๋ยวมาลุ้นตัวชมภาพยนตร์กับฟิล์มดีกว่าชั่วโมงนี้ทิ้งท้าย1งานจากคุณเบลนะคุณเบลเลือกเพลงนี้เข้ามาจากโบกี้ไลออนครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงเวลาหลัง 4:00 น.นะครับกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะชั่วโมงนี้ก็ทักทายหลายๆข้อความด้วยนะครับที่ทักทายเข้ามาทั้ง LINE Official จะขอเพลงก็ดีจะแวะมาทักทายกันในช่วงบ่ายก็ดีนะฮะบางคนก็บ่นอู้งานหน่อยทักทายดีเจในช่วงบ่ายครับอ่ะยินดีครับเป็นช่วงเวลาการอู้ของบางคนก็แล้วกันนะบางคนส่งคำตอบเข้ามาจะลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับได้เลยเดี๋ยวถึงช่วง Except No Hell Now Showing เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันใครยังไม่เห็นโจทย์ออนไลน์ไปที่ Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand ได้เลยนะครับว่าโจทย์สัปดาห์นี้ของการลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์คือนักแสดงคนไหนและเขาแสดงเรื่องไหนใน SF ข้อ A หรือ B

หนึ่งงานจากเสียงร้องของพี่เนมครับนี่คือ Casanova ที่ได้ We Village Watier มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะฮะดวงจันทร์กลางวันครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นครับก็คืองานจากเติ้ลมัตติมันนะครับแล้วก็ได้เฟิร์สวันมาร่วมงานด้วยนะฮะก็เป็นเพลงคู่ละครับกลิ่นฟอนรวมถึงเสือโคร่งนะฮะที่ได้แป้งโกนะมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับเพลงนี้พร้อมมากเลยครับชื่อเพลงว่าผ่านเลยไปอีกหนึ่งวงดนตรีที่มีเพลงดีเหลือเกินครับนี่คือ Perpich คุณผู้ฟังขอเพลงเดี่ยวของวงมาวันนี้เลือกเป็น1คนตรงนี้นะครับ

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: แฮปเพลงกับ Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คนะครับแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยนะครับล่าสุดนะทางโรงแรมเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับห้องพักด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับใช้ราคาแค่ 1,599 บาทนะครับก็พักได้แล้วนะครับใครที่สนใจอยากที่จะมาเที่ยวนะครับอาจจะอยู่ในโซนกรุงเทพมหานครนะจังหวัดใกล้เคียงถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าอยากที่จะได้ที่พักราคาดีเดินทางง่ายเดินทางสะดวกใจกลางศรีราชาแนะนำที่นี่เสมอเลยครับนั่นคือโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาล่าสุดแนวราคาแพ็กเกจเนี่ยจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับสำหรับห้องสตูดิโอแล้วก็ขยับขึ้นมา300บาทจะได้เป็นไทป์อย่างห้องดีลักซ์ของทางโรงแรมนะครับจะมีบุฟเฟ่อาหารเช้านะที่เป็นบุฟเฟ่สำหรับ2ท่านนะแล้วก็จุดเด่นก็คือพักสบายแล้วก็ทำเลดีครับใจกลางศรีราชาเลยเดินทางง่ายมากนะครับแล้วก็มีบริการรถกอล์ฟรับส่งในโซนศรีราชานครให้ด้วยนะครับจองได้ภายในเดือนนี้นะครับในเดือนกันยายนนะสอบถามเพิ่มเติมสำหรับห้องพักติดต่อที่2หมายเลขครับ038-328-600 086-326-0257หรืออีเมลที่ reservation@hotelpacificpark.com ครับ

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: ครับลุ้นตัวชมภาพยนตร์กันดีกว่านะครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็จะเป็นวันที่รับคำตอบในวันสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเลิกงานเย็นนี้ฟิล์มก็จะส่งรายชื่อให้กับทีมงานนะฮะแล้วก็จะได้ลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ว่าเฉลยเนี่ยจะเป็นข้อไหน SF ข้อ A มั้ยหรือจะเป็น SF ข้อ B ดีนะ3เรื่องครับภาพยนตร์ในช่วงของ SF Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema นะสัปดาห์นี้โจทย์นะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าใบหน้าของนักแสดงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาแสดงในเรื่องไหนครับระหว่างข้อแรกเลยนะในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Henry First Day นะครับจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะนิชานะครับจาก G Idol แล้วก็พี่กิ๊กเกียรติกิจเจริญและเบิ้ลปทุมราชครับเป็นงานรีเมคนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง50 First Date นั่นแหละกำกับโดยเมธราธรนะครับเข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกเรื่องที่2คือ White Dragon ครับเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ไซไฟแฟนตาซีที่นำแสดงโดยเจสันเดวิดแฟรงค์แอรอนเซนนะครับแล้วก็เจสันฟาวนะครับกำกับโดยแอรอนเซนและชอนเซนนะครับเขาฉายวันนี้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องสุดท้ายครับชื่อเรื่องว่าสิ้นสุดนะฮะเป็นแนวดราม่าระทึกขวัญสยองขวัญที่นำแสดงโดยฟินเนฮันซุนนะครับแล้วก็มีอากิระแจ็คสันโนอาทอสแล้วก็มิเชลโคลนะครับกำกับโดยอเล็กซ์ลูนอมนะฮะเขาฉายวันนี้เช่นเดียวกันนะคำถามของเราก็คือน้องนิชานะคุณผู้ฟังครับน้องนิชาเนี่ยในโจนะเขาแสดงนำในเรื่องไหนครับระหว่าง SF ข้อ A ไอ้คนหล่อลวงหรือ SF ข้อ B จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ส่งคำตอบพร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อมาได้ที่ LINE Official Assign Sunshine Radio ได้เลยนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะลงทะเบียนให้ขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์ครับและ SFX Cinema World Class Cinema ครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: และในเพลงนี้ขอบคุณด้วยกับทางยูเนียนแพนนะครับกับงานที่ชื่อว่า One Stop Shopping Expo at พัทยานะครับที่จะมีทั้ง3งานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ Expo at พัทยางานแฟชั่น Jewelry Beauty Expo at พัทยาและงาน Food Expo at พัทยานะครับงานนี้จัดที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนใครสนใจช้อปปิ้งและเอนจอยกับการกินงานนี้ได้เลยครับ

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19-20 กันยายนนี
2: ้พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

หนึ่งงานจากเมอร์ครับที่ได้แบ็คแฮทมาร่วมฟีเจอริงด้วยนี่คือขึ้นใจนะฮะอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆครับรีเควสต์แล้วก็ส่งคะแนนทุกวันเลยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายครับมีแฟนคลับนะครับเป็นอากาเซ่แหละก็มารีเควสต์เพลงเอาไว้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของใครนะชเวยองแจนะฮะก็เลยเลือกเป็นเพลง TPO นะครับมาเล่นให้สำหรับใครก็ตามที่ฟังแล้วก็เมนของคุณก็คือหนุ่มคนนี้ครับหรืออาจจะเป็นอากาเซ่อยู่แล้วชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะฮะตามต่อในช่องทางออนไลน์ได้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมถึง TikTok Live ของ Sunshine Radio Thailand ครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Free สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1พร้อมโปรซื้อคู่สุดคุ้มลดสูงสุด 20% คุ้มต่อกับสิทธิพิเศษจาก Joy Member พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้Design for better living ที่ Index Living Mall
2: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงาน Furniture Expo เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงาน Fashion Expo ช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับ Food Expo มหกรรมอาหารเพียบ12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ี่คือหนึ่งงานจากบุรินทร์บุญวิสุทธ์นะฮะหรือว่าพี่บุรินทร์จากกรุ๊ปไรเดอร์นะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ฉันรู้ดีนะครับเป็นงานจาก Spoonful นะฮะก่อนที่จะกลายเป็นวงที่ชื่อว่า Blue Shade แล้วก็มีเพลงที่ชื่อว่าอยากเจอที่หลายคนก็ชอบผลงานมากๆนะครับมาต่อด้วยขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะฮะแล้วก็เกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อนนะบางทีแยกทางกับคนบางคนไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเข้าใจว่าโอเคเมื่อต้องแยกจากบางทีเวลาช่วยได้ใช่ไหมฮะเกือบจะลืมอยู่แล้วเชียวแต่บางทีจักรวาลก็อาจจะชอบแกล้งเรานะฮะทำให้เรากับเขาได้บังเอิญมาโคจรมาเจอกันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีแต่ว่าจักรวาลอาจจะลองแกล้งมาเช็คดูก็ได้ไงว่าลืมมั้ยยังอ่ะทำใจได้ยังทำใจได้จริงหรือเปล่านะฮะแข็งแรงจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเจอเขาเนี่ยเราจะพูดคุยกับเขายังไงฮะบทสนทนามันจะเป็นยังไงเราจะตอบเขายังไงดีนี่คือตอบยังไงครับจากพี่ป๊อปปองกูล

หนึ่งงานจากมินิจีไอดอลฮะนี่คือเธอในขณะที่อีกหนึ่งเมมเบอร์ก็มีผลงานภาพยนตร์อยู่นะฮะต่อเนื่องในช่วงนี้ครับหนึ่งงานที่คุณช่วยเลือกแล้วก็ก่อนหน้าคืออีกหนึ่งเพลงครับได้แซมสมิธนะฮะมาร่วมร้องเอาไว้นะครับลาลาลานะที่ขอไว้จากชั่วโมงก่อนหน้าครับอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะเพิ่มความสดใสในช่วงเย็นได้ดีนะครับหนึ่งงานที่คุณหนูปลานะช่วยเลือกเข้ามาครับเพลงนี้ชื่อว่า Happy Family จากโพกาสัง

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Free สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1พร้อมโปรซื้อคู่สุดคุ้มลดสูงสุด 20% คุ้มต่อกับสิทธิพิเศษจากจอยเมมเบอร์พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ Design for Better Living ที่ Index Living Mall
2: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ท้ายชั่วโมงครับ1เพลงที่ต้องเล่นให้จริงๆครับเขารออยู่นะฮะสำหรับแฟนคลับนะฮะอาจจะรอนานนิดนึงขออภัยด้วยนะซิงเกิลล่าสุดจากวิลกินพุทธิพงศ์นะฮะนี่คือเช็คลิสต์

ได้เวลาต้องร่ำลากลับบ้านแล้วล่ะครับในช่วงเย็นนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดการทำงานของผมด้วยนะครับ4ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายและอยู่เป็นเพื่อนด้วยกันด้วยนะครับ4ชั่วโมงนี้ก็ทำงานไปด้วยกันนะฮะบางคนก็แวะมาทักทายก่อนที่จะเข้าประชุมนะฮะบางคนก็กลับบ้านอยู่ในตอนนี้อาจจะเจอความมืดของฟ้าฝนนะฮะก็ขอให้ถึงบ้านปลอดภัยนะครับวันนี้มีใครเหนื่อยบ้างครับเดี๋ยวผมมี1เพลงนะครับที่น้องแอลลั่นปัดเอลลั่นแน่เลยนะฮะน้องแอลน่ะแอลลั่นแต่พี่ฟิล์มอ่ะวัยเอลลั่นแล้วครับสับสนวุ่นวายครับนี่คือ1เพลงที่น้องเลือกมาแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้แนะนำในช่วง Sunshine New Release แต่ว่าวันนี้ก็จะหยิบมาปิดท้ายเพราะว่าเท่าที่ลองฟังความหมายเพลงก็ดีเหลือเกินครับถ้าให้นึกดูโดยวัยมีศิลปินคนไหนบ้างครับที่คุณอยากเห็นเขามาฟีเจอริ่งด้วยกันหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกว่าอยากเห็นแล้ววันนึงเอ้ามีจริงครับก็คือวันนี้นี่แหละเป็นผลงานของวานแอนด์ดอฟแล้วก็ได้พี่เมย์พี่บอลครับสครับมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยกันเพลงนี้เอาไซด์หรือว่าสับสนวุ่นวายครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความสับสนวุ่นวายกายใจสมองความคิดหรืออะไรก็ตามในช่วงชีวิตนี้ครับเพลงนี้น่าจะเป็นเพื่อนในช่วงเวลาที่คุณสับสนวุ่นวายได้ผลงานของ One and Drop และ Scrub ครับลาไปด้วยเพลงนี้ Very Have a Good Day Bye Bye เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ความฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Why Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mode แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026 เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mode ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits.

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460607และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Life and Health Life and Health
1: โดยทั่วไปเรามักจะกังวลเรื่องมลภาวะจากแดดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผิวแต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการสวมเสื้อผ้ามิดชิดหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงและใช้ครีมกันแดดเป็นประจำนั่นเองค่ะส่วนมลภาวะต่างๆในอากาศนั้นสามารถทำร้ายผิวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะตอนกลางแจ้งหรืออยู่ในอาคารก็ตามซึ่งมลพิษทางอากาศเมื่อเข้าสู่เซลล์ผิวหนังแล้วก็จะมีผลต่อเซลล์ผิวหนังซึ่งทำให้เกิดความหมองคล้ำริ้วรอยจุดด่างดำและส่งผลถึงระดับยีนเลยทีเดียวคนที่มีผิวแพ้ง่ายและได้รับผลกระทบเร็วทั้งอาการผื่นคันผิวระคายเคืองไวต่ออาการแพ้ส่วนคนทั่วไปอาจสะสมจนทำให้เกิดสิวพดหรืออาจทำให้เกิดความหมองคล้ำได้ง่ายดังนั้นการป้องกันฝุ่นละอองนอกจากสวมใส่มาสก์ป้องกันแล้วยังควรป้องกันผิวพรรณโดยการสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดใส่ใจทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดและหลีกเลี่ยงการออกนอกตัวอาคารในช่วงที่มีมลภาวะในอากาศจำนวนมากๆด้วยค่ะส่วนมลภาวะในน้ำสำหรับคนเมืองการใช้น้ำประปามักจะไม่ได้ผลกระทบมากนักแต่อาจจะมีผลเมื่อเกิดอุทกภัยทำให้มลภาวะในน้ำปะปนกับน้ำสะอาดผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายควรหลีกเลี่ยงด้วยการใช้น้ำดื่มล้างหน้าใส่ใจทำความสะอาดผิวเป็นพิเศษเช็ดเครื่องสำอางและล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่ายและเช็ดด้วยโทนเนอร์หลังล้างหน้าทุกครั้งค่ะเมื่อมลภาวะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจึงป้องกันผิวให้เป็นนิสัยเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่ช่วยกำจัดมลภาวะได้ละเอียดลึกถึงรูขุมขนลดการสะสมของสิ่งตกค้างบนใบหน้าโดยไม่ทำร้ายผิวให้แห้งเสียเพื่อผิวสะอาดใสอย่างมั่นใจทุกวันค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com

Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจกKnow How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชันแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ Film จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Live Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Sky Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio.
4: Sunshine Radio.
0: Good life, good music.
5: Bakit

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sky Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Enjoy the day. Enjoy the music. Good life. Good music.
1: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์